0: พราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีใช่ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับ
0: พอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกๆวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากมันคงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
1: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเกสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีสองเรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาสองก็คือเรื่องการเมืองตอนนี้หลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเออเราจะพูดเรื่องการเมืองนี่ดีไหมถูกไหม
2: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
1: ได้เลยครับ
2: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
1: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
2: ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
2: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่ออื
1: ม
2: มันลึกลงไปถึงความศรัทธา
1: ใช
2: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
1: ใช่
2: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะจัน
1: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
2: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอ
1: บ
2: มันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะ กันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อารมณ์อรวยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยง
1: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอหลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
2: ครับอาจารย
1: ์อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
2: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้น ต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันความรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
0: ครับ
2: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากๆ
0: อ๋อมันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นเลย
2: ใช่
0: จากข้างในออกมาเลย
2: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันหรือมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์
2: มันก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันอะมันกลายเป็นเรื่อง
0: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
2: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
0: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
2: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
0: ชีวภาพ
2: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนั้นนะที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะจนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
0: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
2: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
0: ์ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับจะลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
0: ใช่แล้วก็นอนต่ออ
2: าจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
0: โอเค
2: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจันยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่ออยู่ในมือการที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้คนอื่นต้องรีบรู
0: ้
2: ก็แชร์ละหรือทางตรงกันข้ามครับอาจารย์เมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
0: ์
2: ก็จะรีบแชร์ไปแล้วโดยปราศจากการยังไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
2: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
2: ครับอาจารย
0: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
2: ครับ
0: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ่ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วเราจะยังไงต่อไป
2: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ยมันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบก่อนก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผลอะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถอะ

0: จารย
1: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
0: ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
0: ครับอาจารย
1: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
0: ่ครับอาจารย
1: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
0: ครับอาจารย
1: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
0: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
1: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
0: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยกันเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไม่คุยไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งบางทีมันก็มีแนวคิดของเขาคนเดียวมันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
1: ม
0: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ใช่ไหม
0: ครับอาจารย์
1: แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจันแนะนำได้ไหมคร
0: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
1: ้โ
0: อ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย
1: ์จริง
0: ๆการกินอยู่นอนหลับ well being ของอาจารย์นะครับมันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
1: ใช่
0: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
1: ไม่ปกติ
0: โอเคแต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเข้ามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้ นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ย

0: สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังแล้ว
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถทวิตเตอร์ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอะพูดแล้วเจ็บอะใครอยากจะพูดอะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจนะเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆทีเวลาเราฟังเนี่ยเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ย จริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinkingหรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษนี้ที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
1: ออ
0: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมพี่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆซ้ำๆจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายคร
1: ับ ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแตกต่างทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยคร
0: ับ
1: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
1: ์
0: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่
1: อ
0: นมันเดินทางมาก่อน

0: ที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได
1: ้
0: แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนแล้วเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
0: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนกับคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้กับสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนักถูกไหมซึ่งมันจะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้และมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
0: ใช่เลยครับ
1: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
0: ค
1: ุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast Spotify Anchorและบล็อกเด็ดครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: พี่ครับพี่ครับทางนี้ฮะคุณพี่คนสวยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะครับแต่พี่หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีป่าวครับ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หรอครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าถ้าพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะบ่นอะไรคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้มีไหมครับ
1: มีเรื่องนึงค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันตรวจเสร็จหมอให้กลับบ้านกินยานอนพักก็เลยสงสัยว่าทำไมหมอไม่ดูดน้ำออกให้เท่ากันล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิครับพี่ครับพูดแล้วก็อยากรู้ไปด้วยเลยว่าทำไมนะถ้าดูดออกให้มันเท่ากันก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าที่ผมคิดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: น้ำในหูไม่เท่ากันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะซึ่งอวัยวะเนี่ยอยู่ลึกๆเลยเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการฟังเสียงและดูแลในเรื่องของการทรงตัวโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในระบบของอวัยวะเหล่านี้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยทั้งตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะโรคของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเรื่องของหินปูนในหูเคลื่อนนะคะและโรคน้ำในหูไม่เท่ากันในการวินิจฉัยเรื่องของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องแยกจากอาการหน้ามืดเป็นลมก่อนหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะการเวียนจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมักจะเวียนในระยะเวลาที่เป็นหลักนาทีจนถึงชั่วโมงอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหูอื้อมีเสียงดังในหูร่วมด้วยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะมักจะมีอาการเป็นหายๆในเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะสามารถควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะน้ำในหูที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถดูดออกมาได้นะคะคุณโบ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับพี่หายสงสัยหรือยังครับ
1: หายสงสัยแล้วค่ะ
0: เพราะแต่คุณพี่ไม่เคยไปเดินไหนกับพี่มดดำหรอครับ
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อไม่เคยผมคงเข้าใจผิดไปเองนะครับไม่เป็นไรฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเห็นตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นคุณหมอเชิญได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับต่อวันนี้คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามLama Channelด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนามนามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
10: กะลาปะกินป่ะ
11: กะลา
10: ป่ะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
13: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
12: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
12: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
13: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
12: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กลาปะกลาปะกลาปะ
12: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
14: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
12: หมดเลยหรอท่านนามารูป
7: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
12: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
7: เข้ามาเอาสิโจปัน
12: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
13: เว้ยจอปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
12: เอ้ยปล่อยข้าปล่อยข
7: ้
12: า
7: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปา

0: หรือซาลาเปากินเจ้าบัน
1: เอ๋
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
3: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: ฮ่าฮ
4: ่าฮึบฮึบฮ
5: ึบ
1: โอ้โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
6: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
3: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
3: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
3: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
3: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
3: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
3: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
7: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: เฮ้ยเข้า
1: ได้ยัง
2: หลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ยิ้มคร
2: ับ

ร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2 อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
2: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือน
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับอ๋อ
1: ก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้าย

0: เรือนไปไหนกันเหรอครับ
1: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
0: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
2: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
0: เฮ้ยดีจริงเลย
3: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
2: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
3: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
2: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
3: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
2: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
1: วัดแล้ว
3: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
0: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
2: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
3: ไม่ทันแล้วแม่
0: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
2: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
1: สาธุ
3: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
3: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
0: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
0: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าผู้จะพาไปนะ
0: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ที่ให้พลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีค่ะ
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการ

0: ิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ

0: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
1: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
2: DLTV
1: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
0: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
1: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
4: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
5: ค่ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
4: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
4: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

ึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำใน

21นาฬิกาและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปเหรอจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: อะไรล่ะจ้าแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: เอา
0: เถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

0: ป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้เราก็มาพบกันนะคะกับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะเช้านี้นะคะคุณครูปิงก็มีเรื่องราวข่าวสารค่ะจะมาบอกเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะเด็กๆอยากฟังไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างคะจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่ามีเรื่องราวจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเราเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันด้วยบทเพลงสวัสดีตะวันกันก่อนค่ะ

0: เพื่อนย่าและฉันเองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมาถึงโรงเรียนปุ๊บคุณครูปิ๊งก็ได้สังเกตค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีเด็กดีมีน้ำใจโอ้โหรีบเดินมาหาคุณครูปิ๊งเลยคุณครูปิ๊งก็เอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงเดินมาหาคุณครูปิ๊งนะคุณครูปิ๊งค่ะกำลังถือของสองข้างเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะเตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในห้องเรียนของเราแต่พี่ๆนะคะก็เคยเรียนกับคุณครูปิ๊งค่ะตอนที่พี่ๆนั้นอยู่อนุบาลค่ะพี่ๆเขาก็จำคุณครูปิ๊งได้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาช่วยคุณครูปิ๊งยกของเด็กๆว่าดีไหมคะ
1: ด
0: ีทำไมล่ะคะเพราะว่าอะไรนะลูกแสดงว่าพี่ๆมีน้ำใจนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยพบเจอคุณครูแล้วช่วยคุณครูบ้างคะหรือช่วยคนอื่นก็ได้ใครเคยช่วยคนอื่นบ้างโอ้โหหลายคนนะคะก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะหนูช่วยอะไรนะลูกช่วยแม่กวาดบ้านก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะและวันนี้เด็กๆห้องเรียนของครูปิ๊งมีเรื่องราวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังบ้างนะขอเชิญน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตามีเรื่องราวจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ครูไปเยี่ยมบ้าน
0: หนูมีเรื่องที่คุณครูไปเยี่ยมบ้านหนูมาเหรอคะ
2: ใช่
0: แล้วคุณครูไปทำอะไรบ้างคะ
2: คุณครูไปหาหนู
0: ไปหาหนูแล้วคุณครูไปกันกี่คนลูก
2: สองคน
0: สองคนมีใครบ้างคะ
2: ครูบีกับครูปิง
0: ครูบีกับคุณครูปิงใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้าน
2: พอหนูกลับมาหนูก็ตกใจว่าคุณครูมาเยี่ยมบ้าน
0: เหรอคะแล้วหนูทำยังไงอีกคะ
2: แล้วก็เล่นของเล่น
0: แล้วก็เล่นของเล่นใช่ไหมคะแล้วหนูดีใจไหมที่คุณครูไปหา
2: ดีใจ
0: ดีใจใช่ไหมคะหนูมีอะไรมาโชว์คุณครูบ้าง
2: มีของเล่น
0: มีของเล่นมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีตุ๊กตาม
0: ีตุ๊กตา
2: แล้วก็เพื่อนหนู
0: แล้วก็เพื่อนหนูด้วยใช่ไหมคะแล้วเอ๊ที่บ้านหนูมีอะไรน่าสนใจบ้างคะที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังมีอะไรนะคะ
2: โต๊ะเรียน
0: มีโต๊ะเรียนเพื่อจะไว้เขียนหนังสือใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็ห้องย่าหนู
0: คุณย่าหนูมีอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็เตียงนอนที่ย่าทำให้หนู
0: แล้วหนูมีสัตว์เลี้ยงไหมคะที่บ้าน
2: มีค่ะ
0: มีอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงคะ
2: บ้านยายมีหมาหนูค่ะ
0: มีหมาใช่ไหมคะมีมันเองแล้วมีอะไรอีกไหมลูก
2: แล้วก็มีแมวค่ะ
0: มีแมวแล้วมีตัวอะไรที่หนูให้อาหารที่ให้อาหารทุกวันเลยมีตัวอะไรอีกคะ
2: หมาอย่างเดียวค่ะ
0: เอ๊ที่อยู่ในตะกร้าที่คุณครูปิ๊งเห็นหน้าบ้านนะคะมีตัวอะไรคะ
2: เต่าค่ะ
0: มีเต่ากี่ตัวลูก
2: สองตัวค่ะ
0: มีเต่าสองตัวด้วยแล้วหนูทำอย่างไรบ้างคะ
2: คุณพ่อบอกว่าจะไปขาย
0: อ๋อคุณพ่อเอาไว้ไปขายใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่โอ้โหเป็นเต่านะคะเพื่อนๆคนไหนรู้จักเต่าบ้างอันนี้เป็นเต่าใช่ไหมคะที่เป็นสายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์อะไรนะที่มีหลังกระดองเป็นวนๆด้วยเป็นสีทองๆใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณครูปิ๊งนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรค่ะหนูรู้ไหม
2: ตัวเล็กกระดองมันจะแตก
0: อ๋อตัวเล็กกระดองแตกด้วยเหรอคะ
2: ใช
0: ่โอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนมีเต่าเลี้ยงบ้างคะที่บ้านอ๋อคุณครูปิ๊งก็ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆมาไปเจอที่บ้านน้องก้าวก็มีเต่าเหมือนกันกับหนูเลยใช่ไหมก้าวนะปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะก็อาจจะดี

0: ดีใจใช่ไหมคะที่เจอคุณครูนะคะไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนอยากให้คุณครูไปเยี่ยมบ้านบ้างคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะคุณครูนะคะจะออกไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเพื่อไปสังเกตเด็กๆว่าเมื่อเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านแล้วทำอย่างไรทำอะไรบ้างค่ะและเป็นเด็กดีกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่โรงเรียนหรือเปล่านั่นเองเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวข่าวสารจะออกมาบอกเล่าอีกคะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะน้องกุ้ยช่ายคะน้องกุ้ยช่ายมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: แม่พาหนูไปห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปห้างสรรพสินค้าไปทำอะไรคะลูก
1: แม่พาหนูไปขึ้นลิฟต์
0: ขึ้นลิฟต์ด้วยโหแล้วทำอะไรอีกคะ
1: แล้วแม่ก็พาหนูไปซื้อผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้อะไรคะวันนี้หนูรับประทานอะไรมา
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่มีอะไรอีกไหมคะ
1: บลูเบอรี่ค่ะ
0: บลูเบอรี่ด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมลูก
1: องุ่นด้วยค
0: ่
1: ะ
0: องุ่นด้วยแม่นำผลไม้ไปประกอบอาหารหรือเปล่าหรือว่ารับประทานโดยที่เรานำไปล้างแล้วรับประทานได้เลย
1: เอาไปล้างแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะ
0: อ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองแล้วหนูทำอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วหนูก็ไม่ให้แม่กินค่ะ
0: หนูใครเป็นคนล้างผลไม้คะ
1: หนูค่ะ
0: หนูล้างอย่างไรอะลูก
1: ใช้เกลือล้างค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เกลือล้างผลไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ผสมกับน้ำใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: โอ้โหเพราะว่าหนูเคยเรียนรู้วิธีการล้างผลไม้ไปแล้วหรือยังคะ
1: เคยแล้ว
0: เคยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนไปไหนมาคะ
2: ไปห
0: ้
2: างสรรพส
0: ิน
2: ค้า
0: ทำอะไรลูก
2: ซ
0: ื้
2: อผลไม
0: ้ซื้อผลไม้ซื้ออะไรบ้างสตรอเบอรี่องุ่น
2: บล
0: ูเบอร์รี่มีอะไรอีกคะหมดหรือยังหมดหรือยังคะอุ๊ยได้ซื้อหรือเปล่านะซื้อแค่3อย่างใช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วเพื่อนเอากลับมาทำอะไรก่อน
2: มาล้าง
0: ด้วยเกลือใช่ไหมคะและเมื่อล้างเสร็จแล้วถึงจะนำไปให้ใครนำไปให้คุณแม่รับประทานค่ะโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะเพื่อนๆปลายทางห้องเรียนปลายทางออกมาแล้วข่าวสารเรื่องอะไรกันบ้างคะเก่งกันมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะยังมีเด็กๆอีกหลายคนเลยค่ะที่อยากออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูมีสัตว์ที่บ้านหนู
0: มีสัตว์อะไรบ้างคะลูก
1: หมาแมว
0: มีสุนัขมีแมวมีอะไรอีกคะ
1: นก
0: มีนก
1: มีเต่าม
0: ีเต่าด้วยโอ้โหมีกี่อย่างแล้วคะไหนลองนับสิสุนัขแมวสุนัขแมวอะไรอีกนะคะ
1: นก
0: นก
1: กระเต่า
0: เต่ามีกี่อย่างคะกี่อย่าง1
1: 2 3 4
0: เท่าไหร่คะ
1: 4
0: 4อย่างเลยใช่มั้ยคะโหแล้วหนูมีเต่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กแล้วคะ
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่แล้วใช่มั้ยลูกและเอ๊มีสุนัข กี่ตัวคะหนูได้นับมั้ยไม่ได้นับหรอวันนี้กลับไปนับให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าสุนัขที่บ้านหนูเลี้ยงไว้กี่ตัวและแมวล่ะคะ
1: 2ตัว
0: แมวมี2ตัวแล้วนกล่ะคะนกมีเยอะไหม
1: 3
0: นกมี3ตัวโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนๆบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงเยอะเหมือนบ้านน้องก้าวบ้างไหมคะหนูมีสุนัขหรอคะเดี๋ยวเด็กๆลองกลับไปนับที่บ้านดูเหมือนน้องก้าวนะว่าเอ๊ที่บ้านของเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงเหมือนบ้านน้องก้าวเยอะเหมือนบ้านน้องก้าวหรือเปล่าน้องก้าวก็เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหรอคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะก้าวนะคะเขามีสัตว์เลี้ยงกี่อย่างนะคะ
2: 4
0: กี่อย่างคะ
2: 4
0: 4ชนิดเลยมีทั้งอะไรบ้างสุนัขแมวนก
2: เต
0: ่า4อย่างเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะลองกลับไปสังเกตที่บ้านของเด็กๆว่าเอ๊มีสัตว์เลี้ยงเท่า9หรือเปล่าหรือมีน้อยกว่า9หรือมีมากกว่า9ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถนำเรื่องราวข่าวสารค่ะที่เด็กๆสนใจนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็ออกมาสนทนาข่าวบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เด็กๆพบเจอนะคะในโทรทัศน์หรือเป็นเรื่องราวข่าวสารจากประสบการณ์ของเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำเรื่องราวข่าวสารค่ะจากโทรทัศน์นะคะหรือเป็นจากประสบการณ์ของตนเองค่ะมาบอกเล่านะคะในห้องเรียนของตนเองได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะ
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
1: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็ก

0: ของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะชอบไหมคะเวลาได้ออกกำลังกาย
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนรู้จักเครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะวันนี้บ้างอะไรคะกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะโดยใช้กลับมือค่ะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยมีสัญญาณอะไรบ้างช้าเร็วและหยุดค่ะเด็กๆต้องฟังเสียงสัญญาณแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะตามสัญญาณที่คุณครูให้ค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเสียงสัญญาณมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่โดยคิดท่าทางตามจินตนาการค่ะประกอบเสียงสัญญาณจังหวะที่คุณครูให้นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะน้องก้าวพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสวยงามมีใครทำท่าแปลกใหม่อีกนะอุ๊ยมีน้องน็อตค่ะทำท่าอะไรอยู่คะอะไรนะคะ
2: เล่นฟิตเนสครับ
0: เล่นฟิตเนสเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้วน้องเข้าเมาแล้วลูก
2: นกครับ
0: เป็นนกใช่ไหมคะโอ้โหมีหลากหลายท่าเลยไปกันต่อนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันต่อค่ะน้องริต้าทำท่าอะไรอยู่คะ
3: กระโดดเชือกค่ะ
0: กระโดดเชือกแล้วหนูล่ะคะ
4: เป็ดค่ะ
0: เป็ดเหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะอุ๊ยอันตาล่ะคะทำท่าอะไรจ๊ะ
5: นั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะค่ะ
0: โอ้กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะทำท่าทางแปลกใหม่แล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมากๆเลยเด็กๆสามารถทำตัวสูงๆก็ได้ทำตัวต่ำๆก็ได้เตี้ยๆแบบนี้เห็นไหมคะและถอยหลังก็ได้ไปด้านข้างก็ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูปิงค่ะจะพูดคำบรรยายให้เด็กๆฟังเสียงคำบรรยายของคุณครูแล้วคิดท่าทางตามคำบรรยายได้ไหมคะได้ไหมคะ
6: ได้ค
0: ่ะเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสวันนี้จะไปเดินเล่นในป่าอุ๊ยเตรียมตัวใส่รองเท้าและวันนี้อากาศดีจังแต่ใส่หมวกไปด้วยดีกว่าเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กวิ่งเดินเข้าไปข้างในป่าต้องน่ากลัวแน่เลยไปชวนเพื่อนไปด้วยจับมือกันเป็นคู่ดีกว่าเป็นคู่กี่คนคะ2คนค่ะจับมือกันคู่กันไปแล้วนะเดินเล่นลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอุ๊ยต้นไม้ต้นนั้นสูงจังเลยวิวิเธอดูสิมีอะไรอยู่บนต้นไม้ด้วยโอ้โหอุ๊ยนั่นมันผึ้งนี่นาวิ่งหนีกันแล้วโอ้โหเหนื่อยจังเลยน่าจะหนีพ้นแล้วแหละเธอต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าผึ้งมันเป็นยังไงคะมันต่อยเดินต่อไปดีกว่าต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กได้ยินเสียงอะไรอ่ะ

0: ็นสัตว์เลื้อยคลานถ้าใครเดินผ่านงูฉกกัดเอาวิเจองูเธอจะนอนอยู่หรอคะเจองูทำยังไงดีโอ้ยรีบวิ่งหนีดีกว่าและแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากป่าแล้วเหนื่อยมากเลยค่อยๆเช็ดเหงื่อทางซ้ายเช็ดเหงื่อทางขวาโอ้เธอเรากลับบ้านกันเถอะต๊อกแตกต๊อกแตกต๊อกแตกกลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งน่ารักมากค่ะวันนี้เป็นยังไงคะสนุกไหมเอ๊ะเด็กๆเดินไปเจออะไรบ้างคะในป่าไปเจออะไรคะไปเจอผึ้งก่อนแล้วไปเจออะไรอีกเจองูด้วยน่ากลัวไหมคะ
1: ใ
0: ช่ฉะนั้นเด็กๆไปเที่ยวเล่นในป่าได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมลูกโอ้โหเด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะหลังจากที่เด็กๆเคลื่อนไหวกันอย่างสนุกสนานแล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

ค่อยๆลืมตาค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวนะคะประกอบคำบรรยายใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งบรรยายถึงอะไรคะสัตว์อันตรายเหรอลูกมีอะไรบ้างที่อันตรายคะมีผึ้งแล้วมีงูนั่นเองใช่ไหมคะและวันนี้ค่ะเด็กๆยังคิดท่าทางนะคะโอ้โหอย่างอิสระเลยตอนที่คุณครูปิ๊งให้เสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดตามสัญญาณหยุดได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะฟังคำบรรยายแล้วเด็กๆก็ยังคิดท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายตามที่คุณครูบรรยายให้เด็กๆฟังด้วยค่ะดีมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจฟังและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักเติมพลังกับการดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงยุคงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเรายังเรียนรู้นะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการระวังภัยอันตราย
1: จากส
0: ั
1: ตว์มีพ
0: ิ
1: ษ
0: เรื่องการระวังภัย
1: อ
0: ันตรายจากสัตว์
1: ม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: ษ
0: เด็กๆรู้จักสัตว์มีพิษไหมคะอะไรบ้างคะที่มีพิษ
2: แมงป่อง
0: โอ้โหเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
2: แมงป่อง
0: ใช่แล้วค่ะมีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยค่ะที่มีอันตรายกับเด็กๆและเป็นอันตรายเพราะว่ามีพิษใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหุ้ยเหรอคะโอ้แล้วเสือมีพิษไหมคะ
2: ไม่
0: มีพิษใช่ไหมคะมีสัตว์บางชนิดค่ะก็มีพิษสัตว์บางชนิดก็ไม่มีพิษแต่ก็เป็นอันตรายกับเด็กๆเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลองทายปริศนาภาพนี้ก่อนค่ะว่าคุณครูปิ๊งมีภาพอะไรมาให้เด็กๆสังเกตกันเอามือวางที่ตักเลยเลขหนึ่งก่อนอะไรคะอุ๊ยใช่ใบไม้หรือเปล่าก ิ่
2: งแล้วก
0: ็
2: ใบ
0: กิ่งแล้วก็ใบใช่ไหมคะภาพต่อไปล่ะคะ
2: ปาก
0: เด็กๆคิดว่าอะไรคะปากเหรอคะใช่ปากหรือเปล่านะอะไรคะขอเชิญน้องข้าวเม่าค่ะน้องข้าวเม่าน้องข้าวเม่าเห็นอะไรบ้างลูก
3: หาง
0: หางแล้วน้องข้าวเม่าคิดว่าเป็นอะไรคะ
3: งู
0: ฮะ
3: งู
0: งูครับ
3: งูครับ
0: เป็นงูหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าใช่หรือเปล่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูต่อนะว่าเป็นอะไรเป็นอะไรคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยตอบถูกจริงๆด้วยค่ะว่าคืองูนั่นเองแล้วงูเป็นอย่างไรคะเด็กๆเหมือนที่คุณครูปิ๊งร้องเพลงงองูชูคอเลยใช่ไหมคะงูก็จะเป็นยังไงคะฉกเอาเลยเด็กๆเขี้ยว2เขี้ยวขอไว้ทำอะไรคะ
4: เอาไว้กัด
0: ใช่ไหมคะแล้วก็พ่นอะไรด้วยพ่นพิษออกมานั่นแหละน่ากลัวมากๆเลยนี่ไงเห็นไหมคะพ่นพิษออกมาจากเขี้ยว2อันแบบนี้ค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งก็เลยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์มีพิษพูดสิคะ
4: สัตว์มีพิษ
0: มาดูกันค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่มีพิษตัวอะไรคะมีทั้งผึ้งมีทั้งต่อและแตนพูดตามครูปิ๊งค่ะผึ้งต
4: ่อ
0: แตน
4: ผ
0: ึ้
4: ง
0: ต่อแตนและเด็กๆคิดว่าผึ้งต่อและแตนเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า
4: ใช่
0: เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
4: ใช
0: ่แตกต่างกันอย่างไรอะคะใช่แล้วค่ะตัวขนาดตัวแตกต่างกันใช่ไหมลูก
4: แต่ส
0: ี
4: ไม่เหม
0: ือ
4: นก
0: ัน สีก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่มีอะไรเหมือนกันมีอะไรที่ทำให้เด็กรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีปีกบินได้มีขาใช่ไหมคะและมีอะไรตรงนี
4: ้
0: เชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตคิดว่าอะไรที่พึ่งต่อแตนทำเหมือนกันเลยทำอะไรเด็กๆได้
3: ต่อย
0: ทำอะไรคะ
3: ต่อย
0: ต่อยโดยการใช้อะไรคะ
3: หางแหลม
0: ๆหางแหลมๆเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะหางแหลมๆอะค่ะของผึ้งต่อแตนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหนูรู้ไหมหนูรู้จักไหมตรงก้นนะคะตรงก้นบริเวณนี้ของผึ้งต่อแตนตรงนี้ค่ะจะมีเหล็กในพูดสิคะเหล็กใน
3: ใน
0: มีอะไรคะ
3: เหล็กใน
0: มีเหล็กในเอาไว้ทำอะไร
3: ต่อย
0: เอาไว้ต่อยแล้วพ่นอะไรคะ
3: พิษ
0: ต่อยเพราะเหล็กในมีพิษใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าเหล็กในนะคะตรงก้นของผึ้งต่อแตนนี่แหละทำให้เด็กๆนะคะเกิดอาการแพ้ได้บางคนแพ้มากต้องไปที่ไหนเลยโรงพยาบาลค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเห็นรังผึ้งรังต่อหรือรังแตนนะคะเด็กๆก็จะต้องไม่เข้าไปใกล้ๆบริเวณนั้นเพราะว่าเขาก็จะมาทำอันตรายกับเด็กๆหรอคะหนูเคยมีหรอคะโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่า

0: ตัวอะไรงูนั่นเองค่ะงูนะคะเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพราะอะไรรู้ไหมขอเชิญค่ะงูอันตรายอย่างไรคะลูก
1: เพราะว่าพูดถึงงูอันตรายเพราะว่างูสามารถฉกเราได
0: ้ฉกเราและทำอะไรได้อีกคะ
1: แล้วก็มักเราแล้วก็ไปพิกใส่เราได
0: ้งูเขาจะรัดเราด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถพ่นพิษได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอันตรายไหมคะ
1: อันตราย
0: แล้วหนูรู้จักงูอะไรบ้างคะ
1: งูอนาคอนดาง
0: ูอนาคอนดาด้วยตัวเล็กหรือตัวใหญ่อนาคอนดา
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีงูตัวเล็ก
0: งูตัวเล็กหนูรู้จักชื่อไหมคะงูอะไรคะที่มีพิษงูอะไรบ้าง
1: ซึ่ง
0: งูอะไรนะคะ
1: ซ
0: ึ่
1: งงูครับ
0: งูอะไรนะคะ
1: งูซึ่งงูครับ
0: งูเห่าพูดสิคะ
1: งูเห่า
0: เพื่อนเพื่อนๆบอกว่างูเห่างูเห่ามีพิษอย่างไรล่ะแบบที่เด็กๆเห็นนี่นะคะเป็นงูที่มีพิษเหมือนกันนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะงูมีมากมายหลากหลายชนิดเลยบางชนิดก็มีพิษบางชนิดก็ไม่มีพิษแต่ว่างูเป็นอันตรายกับเด็กๆไหมคะอันตรายใช่ไหมลูกต่อมานะคะมีอะไรอีกนะเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักใช่ไหมคะลูก
2: มีตัวผู้กับตัวเมีย
0: หรอคะแมงป่องต่อยเราใช้อะไรต่อยเราเด็กๆรู้ไหมขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินลองชี้ให้เพื่อนๆดูสิคะแมงป่องใช้ตรงไหนต่อยเราตรงไหนคะตรงไหนชี้ให้หันไปให้เพื่อนๆดูด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องค่ะหางแหลมๆนะคะของแมงป่องขอบคุณนะคะก็จะต่อยแล้วก็พ่นพิษใส่เราถ้าใครเกิดอาการแพ้เยอะๆก็จะต้องไปไหนเหมือนกันเลยไปโรงพยาบาลหาคุณหมอนั่นเองค่ะฉะนั้นเด็กๆ
2: ม
0: ัน
2: ก็มีแห
0: ลมๆ
2: เหม
0: ือ
2: นก
0: ูมือเขามีก้ามใช่ไหมคะเอาไว้หยิบหนีบจับเหมือนกันค่ะเมื่อ
2: มันคล้ายป
0: ูคล้ายปูเหรอคะลูกอ๋อใช่แล้วค่ะแต่ว่าปูมีพิษไหมคะไม่มีพิษแต่ว่าแมงป่องมีพิษไหมคะ
2: ม
0: ีพิษนั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันใช่ค่ะอ่ะต่อมาค่ะตัวอะไรคะตะขาบอุ๊ยแล้วตะขาบเขาต่อยเราเหรอคะต่อยเราหรือเปล่าใครเคยเห็นตะขาบบ้างตาขาบนะคะเขามีเขี้ยวอยู่ด้านในตรงนี้นะคะเอาไว้กัดและปล่อยพิษใส่เราค่ะตาขาบก็มีพิษอยู่ในตัวของตาขาบค่ะอุ๊ยแล้วตาขาบมีอะไรเยอะแยะเลยคะมีขาเยอะมากเลยใช่ค่ะอันตรายไหมคะยิ่งช่วงฝนตกนะตาขาบก็จะออกมาเต็มเลยค่ะคุณครูปิ๊งเคยเห็นเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตะขาบชอบแอบเข้าไปในบ้านของเรา
2: เพราะว่าพอดีบ้านประตูมันสูงและตะขาบจะมุดช่องใต
0: ้ใช่แล้วค่ะตัวต่อไปค่ะ
2: หนอน
0: ตัวอะไรคะเขาเรียกหนอนอะไรอ่ะหนอนคันหรือเปล่านะฟังคุณครูปิงพูดแล้วพูดตามนะคะหนอนบุ้ง
2: หนอนบ
0: ุ้
2: ง
0: หนอนบุ้งทำไมถึงคันคะเด็กๆคิดว่า
2: ขน
0: ขนของหนอนบุ้งนะคะนี่คือรอบๆที่เป็นแหลมๆเล็กๆเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าเขามีขนแหลมๆไว้ป้องกันตนเองจากอันตรายใช่ไหมคะเขาจึงมีพิษ

0: นี่ขนจริงๆแล้วเขาจะมีทิศอ่อนๆเพื่อทำไว้ป้องกันของร่างกายของตนเองแต่ถ้าเราไม่ไปโดนเขาจะมาทำเราไหมคะ
1: แต่ถ้าไปโดนหนูก็เอาเลยจริงๆแล้วมีเยอะมากเลย
2: แต่ถ้าไปโดนมันก็ค
0: ันใช่แล้วค่ะเชิญค่ะเชิญแตมหนูเคยเจอไหมคะหนอนบุ้งเคยเจอไหมคะถ้าเราไม่ไปโดนคันไหมคะไม่

0: ตรงพื้นตรงไหนได้อีก
1: ตรงต้นไม
0: ้ตรงต้นไม้ใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่ไปเล่นบริเวณต้นไม้ต่างๆหรือถ้าเด็กๆไปพบเจอที่พื้นหนอนกำลังเดินอยู่เด็กๆไม่ไปเหยียบไม่ไปสัมผัสใช่แล้วค่ะก็จะใช่แล้วค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นอกจากภาพนะคะสัตว์ต่างๆที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูแล้ววันนี้คุณครูปิงมีเกมให้เล่นรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยค่ะคุณครูปิงนะคะให้คุณครูปลายทางเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆได้เล่นเกมกันอยากเล่นไหมคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนค่ะวันนี้เด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็แจกเกมภาพตัดต่อค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มลองต่อภาพตัดต่อดูว่าเอ๊เมื่อต่อภาพแล้วภาพที่เด็กๆได้จะเป็นอะไรอยากทำไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: กันต่อจะได้ภาพอะไรตัวแทนกลุ่มเชิญค่ะกลุ่มของหนูเป็นภาพอะไรครับ
1: แมงป่อง
0: แมงป่องถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะกลุ่มนี้ได้ภาพแมงป่องค่ะเด็กๆบอกว่าหนูช่วยกันต่อไหมคะ
1: ช่วย
0: ช่วยกันต่อใช่ไหมคะแมงป่องมีพิษไหมคะ
1: มี
0: มีครับ
1: มีครับ
0: เดี๋ยวถือรอเพื่อนๆกลุ่มอื่นโชว์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนดีคะเชิญค่ะมาทางหาคุณครูปิ๊งเลยแล้วหันภาพไปให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยว่าหนูต่อแล้วได้ภาพอะไรภาพอะไรคะ
1: ภาพงูครับ
0: ภาพงูเด็กๆคิดว่างูมีพิษไหมคะ
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยกันในกลุ่มไหมคะ
1: ช่วยครับ
0: เก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะขยับไปอีกนิดนึงขอเชิญอีกหนึ่งกลุ่มสุดท้ายค่ะขอเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะอีกฝั่งนึงลูกภาพอะไรคะพี่ชาย
1: ตะขาบค่ะ
0: ตะขาบนั่นเองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆตะขาบเขาต่อยเราหรือเขากัดเราคะ
1: กัดค่ะ
0: กัดใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกกลุ่มเล่นเกมกันได้ทุกคนเลยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อนะคะช่วยเหลือกันในกลุ่มของตนเองได้ใช่ไหมคะและภาพที่ออกมาก็คือสัตว์ที่มีอะไรคะมีพิษนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะต้องระมัดระวังอันตรายจากสัตว์เหล่านี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆ เล่นเกมภาพตัดต่อได้กันทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอตัวแทนกลุ่มค่ะถือภาพตัดต่อของตนเองมาและเดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยนะคะว่าภาพตัดต่อที่เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกัน

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: なんとあらいな。
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
2: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: ิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จใช่โย
0: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบฮึบไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่
3: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงจริงเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
4: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: อกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนนี้เรามาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยกำแบกำแบกำ

0: น่ารักมากค่ะแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเพราะว่ามีสมาธิดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่1ค่ะปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันนั่นเองกิจกรรมที่สองล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนวัสดุอุปกรณ์ล่ะคะลูก
1: สีเทียนกระดาษสำหรับสร้างผลงานคร
0: ับใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่สามวันนี้ค่ะเป็นการพิมพ์ภาพด้วยลูกโป่งค่ะโอ้โหเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูปิ๊งมีลูกโป่งมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพิมพ์ภาพจากลูกโป่งเดี๋ยวดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะอย่างแรกค่ะกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะพร้อมภาชนะใส่นะคะลูกโป่งค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและแผ่นรองนุ่มค่ะกิจกรรมนี้ค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะการพิมพ์ภาพนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้แผ่นอะไรคะแผ่นรองนุ่มค่ะและเด็กๆก็นำกระดาษนะคะมาวางลงไปด้านบนวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีลูกโป่งนะคะให้เด็กๆได้ใช้นะคะพิมพ์ภาพโดยนำลูกโป่งค่ะค่อยๆนะคะเพราะว่าลูกโป่งเป็นอย่างไรได้คะแตกได้เด็กๆนำลูกโป่งขึ้นมานะคะและจับลูกโป่งค่ะกดลงไปที่สีเด็กๆอยากได้สีแดงเด็กๆก็กดลงไปที่สีแดงแบบนี้กดเบาๆกดแรงได้ไหมกดให้สีติดลงไปที่ลูกโป่งแบบนี้นะคะเด็กๆดูด้วยนะสีเป็นอย่างไรจะหยดไปทั่วใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดีๆด้วยเมื่อจุ่มสีแล้วเด็กๆยกขึ้นมาเอียงเล็กน้อยนะคะเอียงแบบนี้เอียงมือแบบนี้เล็กน้อยรอจนไม่หยดเยอะแล้วเด็กๆก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดลงไปบนกระดาษของเด็กๆค่ะ

เด็กๆหมุนมือนิดนึงได้นะคะจะพิมพ์เห็นไหมคุณครูปิ๊งได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะอยู่ที่เด็กๆกดมือลงไปการใช้สีครั้งหนึ่งเด็กๆสามารถกดได้หลายทีนะลูกเพราะว่าสีมีเยอะไหมคะมีเยอะบนลูกโป่งที่ติดมาเด็กๆสามารถกดมือลงไปได้แบบนี้เบาๆกดเบาๆเพราะว่าถ้ากดแรงลูกโป่งอาจจะเป็นยังไงแตกได้เห็นไหมคะจะเกิดภาพขึ้นมาเป็นลายเส้นต่างๆเสร็จแล้วเด็กๆเอาลูกโป่งไว้ไหนคะเด็กๆนะคะก็เก็บลูกโป่งไว้ในภาชนะเหมือนเดิมไว้ให้ใครใช้คะให้เพื่อนๆได้ใช้นั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะใช้เสร็จแล้วเรานำผลงานไปไหนคะไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาบอกเล่าผลงานให้คุณครูจดบันทึกค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบกี่กิจกรรมนะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นตามมุมนะคะต่างๆที่เด็กๆอยากเข้าเล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งจะเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ

เด็กๆคนไหนอยากเข้าเล่นในมุมใดคะอย่าลืมทำตามข้อตกลงของการเล่นมุมด้วยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่เด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บกับใครกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: พร้อมหรือยังคะตัวที่1
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กับหลังหันไปเอาดินน้ำมันครับตัวที่2ล่ะคะเชิญเลยค่ะสกายลูกตัวที่3ทำอะไรคะพิมพ์ภาพเชิญครับ

0: ยาย
1: แม่ปู่จะไปกับใครทำงานแล้วส่วนหนูก็อาบน้ำเอง
0: โอ้นี่หนูกำลังอาบน้ำเหรอคะ
1: กำลังเปิดก๊อกน้ำ
0: อืม
1: เป็นคนเล่นบ้านสีชมพูแล้วก็มีเป็นเปิดน
0: ้
1: ำ
0: เก่งมากเลยค่ะสวยมากจ้าเก็บได้วาดใครจ้าคุณแม่ทำอะไรจ้าวันนี
1: ้แม่ทำไปเก็บดอกไม
0: ้คุณแม่ไหนจะดอกไม้มีดอกไม้หรือเปล่าก ำลังไปเก็บดอกไม้ใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราว่าดอกไม้ด้วยแล้ว
0: ไหนต้องมีดอกไม้ตรงไหนอ่ะมีดอกไม้อยู่ตรงไหนกำลังจะไปเก็บดอกไม้ดอกไม้สีอะไรอ่ะต้องไปใส่ดอกไม้มาด้วยได้ไหมคะอ่ะ
2: ไหนลงมา
0: จ้ะอะไรจ้าวันนี
1: ้ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาทำอะไรจ้า
1: ตุ๊กตาของเล่น
0: ตุ๊กตาของเล่นสวยมากค่ะน้องมะลิเก็บได้ค่ะ

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊ใครไม่ยอมช่วยเพื่อนเก็บของเล่นคะใครไม่ได้ช่วยเห็นไหมคะมีไหมเด็กๆช่วยกันทุกคนเลยเหรอคะใช่ไหมคะ

0: วันนี้น้องซินทำอะไรคะลูก
1: กระทง
0: กระทงเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
1: เทียน
0: ตรงไหนคะแล้วหนูทำกระทงตรงนี้ทำอย่างไรคะลูกปั้นอย่างไร
1: รีด
0: รีดให้เป็นยังไงคะ
1: เป็นแบบ
0: โอ้เก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะกิจกรรมใหม่วันนี้ล่ะคะของน้องเชอร์แตมค่ะเชิญค่ะถือเลยวันนี้น้องทำพิมพ์ภาพใช่ไหมคะพิมพ์ภาพด้วยอะไรคะ
1: ด้วยลูกโป่ง
0: แล้วพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะลูก
1: เป็นดอกไม
0: ้เป็นดอกไม้หรอคะโอ้โหสวยไหมคะเป็นดอกไม้เลยเก่งมากๆเลยค่ะทำยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมตามข้อตกลงและเด็กๆนะคะเข้าเลือกเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นใช่ไหมคะเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยด้วยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอามือวางลงค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆปลายทางยกมือกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมวันนี้กันก่อนนะคะว่าคุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลข 1-5 ค่ะภาพเกมนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีตัวเลขอะไรบ้างเลขอะไรคะ1 2 3 4และ5ภาพเกมนี้เรียกว่าภาพชิ้นหลักพูดสิคะภาพชิ้นหลักภาพชิ้นหลักภาพชิ้นหลักค่ะก็จะมีภาพนะคะลูกบอลกับสัญลักษณ์ก็คือตัวเลขวันนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวเลขนะคะและภาพลูกบอล2ลูกนะคะลูกบอล2ลูกก็จะมีตัวเลขเท่าไหร่คะตัวเลขอะไรลูกเลข2เป็นเลขอาหรับิกนะคะลูกบอล3ลูกก็มีตัวเลขอะไรเลข3อาราบิกนะคะต่อมาลูกบอลกี่ลูกคะ1 2 3 4เท่าไหร่คะ4ก็มีสัญลักษณ์ตัวเลขเป็นเลข
1: เลข4
0: อาราบิกเก่งมากค่ะต่อมาภาพชิ้นสุดท้ายนับสิคะ1 2 3 4 5และก็จะมีภาพสัญลักษณ์
1: เลข
0: 5อาราบิกพูดสิคะ
1: เลข5อา
0: ราบิกใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้สัญลักษณ์ของเราคือตัวอะไรคะตัวเลขพูดสิคะสัญลักษณ์
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: สัญลักษณ์
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ภาพนะคะชิ้นย่อยค่ะภาพชิ้นย่อยก็จะเป็นภาพชิ้นเล็กนะคะชิ้นเล็กของเรามีตัวเลขนะคะอยู่1 ถึง 5เด็กๆจะต้องจับคู่เคยเล่นหรือยังคะจับคู
2: ่
0: เคยเล่นหรือยังคะเคยเล่นแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆเห็นว่าเป็นเลข1อาราบิกแล้วเด็กๆก็ต้องไปหาอะไรคะเลข1มาวาง

0: วางต่อด้านล่างขอเชิญขอเชิญน้องข้าตังค่ะลูกข้าตังเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนบ้างคะลองจับคู่มาสิคะมีอีกไหมถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะ
1: คร
0: ับ ปรบมือให้ข้าตังหน่อยค่ะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆ เคยเล่นแล้วหรือยังคะ
1: คร
0: ับ เล่นแล้วใช่ไหมคะลูกภาพที่เหลือค่ะเป็นภาพสัญลักษณ์ตัวเลข2 3 4และ5ค่ะให้เด็กๆไปช่วยกันเล่นในกลุ่มได้ไหมคะถ้าใครทำได้นั่งตัวตรงๆเลยเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนนะคะข้อตกลงในการเล่นเกมของเราจะเล่นอย่างไรคะแบ่งปันกันเล่นในกลุ่มและเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อ
1: ฝากหมูยังไม่นำเกมใ
0: หม่ใช่แล้วค่ะเราจะนำเกมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนกันเล่นระหว่างเกมใหม่วันนี้กับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มค่ะเปลี่ยนเกมกันเล่นนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูบอกร้องเพลงหมดเวลานะคะเด็กๆก็ต้องเก็บอะไรคะ
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาเข้าที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บลูกแมว5ตัวครูปิ๊งเลี้ยงไว้น้องเอ๋ยขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: เก็บไว้ก่อนค่ะเก็บใส่กระเป๋าและเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเอ๊เล่นอย่างไรลูก
1: แบ
0: ่งปันกันเล่นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้เด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเล่นเกมโดยสังเกตภาพเกมจับคู่ภาพได้ถูกต้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าสัญลักษณ์ตัวเลขใช่ไหมคะเด็กๆต้องใช้อะไรสังเกตลูก
1: ตา
0: ตาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนอกจากเกมการศึกษาวันนี้ที่เด็กๆเล่นได้ดีขึ้นแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะตั้งแต่เช้าสนทนาค่ะวันนี้เพื่อนๆออกมาเล่าเรื่องอะไรบ้างจำได้ไหมคะมีอะไรคะมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีอะไรไปห้างสรรพสินค้าไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะโอ้โหหลายเรื่องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูจากโทรทัศน์นะคะการเห็นจากประสบการณ์ที่ตนเองเคยพบเจอค่ะก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองฟังได้ค่ะเพราะว่าการเล่าข่าวในทุกๆวันค่ะจะฝึกให้เด็กๆนะคะพูดและสามารถพูดเป็นประโยคได้ดีขึ้นต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นรวมถึงการกล้าพูดกล้าแสดงออกด้วยค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะลูก
1: เคลื่อนไหวและจังหวะคร
0: ับ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรคะอะไรนะคะต้องทำอะไรคะฟังคำบรรยายจากใครจากคุณครูแล้วเด็กๆก็ทำยังไงคะคิดท่าทางประคำบรรยายที่คุณครูพูดนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ตั้งใจฟังคำบรรยายได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็สามารถนะเคลื่อนไหวร่างกายค่ะได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นจากการออกกำลังกายในทุกๆวันเด็กๆนะคะก็ใช้ทั้งการฟังการสังเกตการคิดนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวโดยใช้ท่าทางตามจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมาล่ะคะวันนี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้เราเรียนเรื่องตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคะสัตว์ที่เป็นยังไงคะการระวังภัยอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษนั่นเองมีตัวอะไรบ้าง
1: แมง
0: ป่องงูตะขาบผึ้งมีอะไรอีกไหมคะต่อแตน
1: แมลง
0: ป่องพูดไปแล้วอันตัวแรกเลยใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะหนอนบุ้งใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถระวังอันตรายจากสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรคะระวังได้อย่างไรอย่าไปเข้าใกล้เก่งมากค่ะเด็กๆสามารถสังเกตแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะของสัตว์ที่อันตรายเพราะว่าสัตว์อันตรายเหล่านี้อยู่ที่ไหน
1: อย
0: ู่
1: ในป
0: ่
1: า
0: อยู่ในป่าหรือสถานที่รกร้างนะคะแต่บางครั้งก็อยู่ใกล้ๆตัวเราเช่นใกล้ๆต้นไม้ที่เราเคยเดินใช่ไหมคะ ช่แล้วค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนั่นเองและกิจกรรมต่อมาล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้ค่ะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกี่กิจกรรม2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมใหม่วันนี้นะคะเด็กๆได้ใช้ลูกโป่งพิมพ์ภาพหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยกลัวลูกโป่งแตกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเด็กๆจับสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่

สามารถแตกได้เบาๆมันจะแตกไหมคะไม่แตกค่ะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะการพิมพ์ภาพด้วยจินตนาการของตนเองได้ดีมากเลยรวมถึงการทำตามข้อตกลงนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะครบ2กิจกรรมและเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังช่วยกันเก็บของเล่นนะคะเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูปิงร้องเพลงด้วยค่ะกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรนะลูกจัดอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลข1ถึง1ถึง5อาราบิกค่ะเด็กๆก็สามารถสังเกตนะคะโดยใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีมากขึ้นค่ะรวมถึงการเล่นเกมนะคะตามกฎกติกาของเกมนั่นเองค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการจะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: red green yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า red green yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
6: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
6: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
4: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
0: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะ ลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
3: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
4: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าโรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจท ุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่2นะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆเยอะๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่ามันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนอันนี้เราอาจกำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นมันเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือมันเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เศร้าทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใ

อกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่รมเศร้าแบบนี้2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นๆที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าว่าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกยากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนไข้ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโหน่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเออเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง15ถึง29ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเอง

ราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจากว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องแต่ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาเรียกง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะวิธีการคุยนี่ก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารนี้เป็นตัวนำในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบเจอว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทำลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนออีพิเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สำคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดไว้นิดนึงนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงๆแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไงลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งเรื่องกระทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะ

ทําให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับพอฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่เช็คว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน Search Engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียล

นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทางทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างมาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนข้างเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายๆคนนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังและเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองหมั่นสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควร

0: พูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดี

0: ควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไม่ค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้าDLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
1: เป็นยังไง
6: บ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างแบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะเขาโกหกอีก
4: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้

0: ลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแก่อีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
1: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
3: เฮ้ยอิ่มจังเลย
1: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: พยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านเอาผมไปส่งได้ไหมครับ
2: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
3: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
4: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
0: มีภูเขาอยู่บนหลังนาม
2: ันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
2: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
4: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
5: โยเย
4: หัวแหลม

0: ชัยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิสโอ้

0: ราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะพบเอกศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักษ์ค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
2: คือท่านมีความสามารถทางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจากสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ในประเทศยังไปทั่วโลกนะครับในเรื่องผู้ต้องหาหญิงนะครับอีกเรื่องนึงที่ประทับใจก็คือเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาเป็นโครงการที่จากที่ผมเห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มโครงการเนี่ยเวลามีปัญหากับประเทศนะครับอย่างพวกน้ำท่วมอะไรแบบเนี้ยโครงการของท่านก็จะไปถึงเลยแล้วก็ไปถึงวัยพระส่วนราชการอีกผมเดินทางมาจากจังหวัดประจวบนะครับพอทราบข่าวก็ช่วงแรกๆก็เสียดายมากเลยแล้วก็วันนี้พอมีว่างภารกิจก็รีบมาเลยนะครับก็เป็นการได้เข้ามากราบขั้นเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8:15 น.ถึง9:15 น.11:00 น.ถึง13:15 น. 15:00 น.ถึง16:00 น. 17:30 น. ถึง18:30 น. และ19:30 น. ถึง20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา20:00 น.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติ
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดียาเสพติดที่ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะมีอาชีพนะคะรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเกิดความสงสัยในพัสดุที่ได้รับว่าจ้างก็คือมีน้ำหนักเนี่ยผิดปกตินะคะก็คือมีน้ำหนักมากนั่นเองทีนี้เมื่อไปตรวจสอบก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกก่อนที่จะเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะล่าสุดก็สามารถที่จะจับเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินค่าจ้างซุกซ่อนไอซ์ไปญี่ปุ่นได้แล้วค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันธ์เข้าตรวจสอบสิ่งของที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนางสาวเอนามสมมุตินะคะหลังจากที่พบความผิดปกติก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมาในส่วนของกระปุกมะขามเปียกเนี่ยนะคะก็ไปพบค่ะเนี่ยแหละค่ะไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกน้ำหนักกว่า2 กิโลกรัมด้วยกันค่ะทีนี้ที่มาที่ไปสำหรับคดีนี้นะคะถ้าย้อนไปดูเรื่องของไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมขณะที่นางสาวเออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ชื่อว่าชยามินพายได้ติดต่อว่าจ้างหิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นค่ะ4กรกฎาคมบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้ามาส่งไว้ที่คอนโดของนางสาวเอย่านถนนบรมราชชนนีเขตน้อยกรุงเทพ6กรกฎาคมนะคะนางสาวเอเดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น7กรกฎาคมค่ะนางสาวเอได้นำสินค้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเนี่ย6กระปุกนะคะรวมถึงมีสินค้าอื่นๆรวมถึง12รายการจากนั้นก็ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกแล้วก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันมากเกินผิดปกติทีนี้พอเปิดดูค่ะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมะขามเปียกนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไปพบวัตถุของแข็งสีขาวค่ะตัวเองก็เลยเก เก็บวัตถุดังกล่าวนั้นใส่ไว้ในกระปุกเหมือนเดิมแล้วก็ยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้คอนโดและหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่นํากล่องเหล่านั้นไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะต่อมาค่ะวันที่11กรกฎาคมได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย13กรกฎาคมนางสาวเอเดินทางไปแจ้งกับตำรวจให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวค่ะแล้วก็พบว่าภายในขวดหลุมมะขามเปียกทั้ง6กระปุกนั้นไปพบไอซ์ค่ะน้ำหนักรวมเนี่ยประมาณ 2.059 กิโลกรัมจึงยึดสิ่งของดังกล่าวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะวันนี้ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.บางยี่ขันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายสมพงษ์ชาวปทุมธานีได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาสอบปากคำค่ะ
0: ส่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิต33คนครับทั้งหมดนั้นทราบอัตลักษณ์แล้วและยังมีเคสสีแดงที่รักษาตัวอยู่ใน ICU อีก14คนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าข้อมูลจากนิติเวชนะครับที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางนิติเวชนั้นก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนั้นมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนอกจากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการความประมาทเดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด30/100ต่อมาก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจพฤติการดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่ซึ่งจนถึงณขณะนี้ค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า30คนขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกว่า4,200,000บาทในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งการเยียวยาครั้งนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยจะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหายจำนวน14คนรายละ300,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,200,000บาทขณะเดียวกันในภาคเอกชนอย่างมูลนิธิป่อเต็กตึงจะตั้งจุดประสานงานแล้วก็รับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาณบริเวณฝ่ายสาธารณภัยชั้น1อาคาร1ที่สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึ้ง1418ต่อแผนกสาธารณภัยค่ะทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว21คนคนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 420,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างประสานมอบซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดต่างๆเป็นผู้ดำเนินการอีก10คนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว8คนรายละ 5,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทค่ะ
0: ทางด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนั้นทางเขตเข้าไปตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ย้ำนะครับว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการตรวจกรณีที่ร้านเปิดให้บริการถึงตีสองโดยชี้ว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นเมื่อวานนี้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามประเด็นการออกใบอนุญาตโรงเบียร์เป็นสถานบันเทิงหรือร้านอาหารนายประสาทตอบเพียงว่าสถานบันเทิงออกให้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ว่าทำไมร้านเปิดได้ถึงตีสองนั้นนายประสาทระบุว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของกทม.โดยทางเขตเข้ามาตรวจล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่นายประสาทก็ไม่ได้ตอบว่าตรวจเรื่องอะไรก่อนที่จะขึ้นรถออกไปในทันที
3: ระเบียบของเรา
4: เป็นตามระเบียบเหรอฮะ
3: เป็นตาม
4: เขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะครับ
5: สถานบันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
4: ครับเขามาทันที่แล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมันต้องถึงเที่ยงคืน
5: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
4: ของงานอื่น
5: ครับไม่ใช่ของกทม.
4: ทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
5: ครับเรามีตรวจสอบเป็นระยะ
4: เขารู้ว่าตรวจสอบบ้างไหมท่าน
5: จะมีเอกสารของทางราชการต่อไปนะครับ
4: แต่ผมถามประเด็นเรามาตรวจสอบที่นี่ล่าสุดเมื่อไหร่
5: ครับวันที่24นะคร
4: ับ ตอนนั้นมาตรวจสอบคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรครับเป็นคำร้องเรียนหรืออะไร
1: และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสถานบริการต่างๆนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตค่ะมีการสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายใน3พื้นที่ค่ะก็คือที่1ย่านพระราม1เขตปทุมวันหลังตรวจพบลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางหนีไฟแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังจากที่พบเปิดให้บริการในลักษณะของมหรสพการแสดงดนตรีแล้วก็คาราโอเกะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุดท้ายก็คือที่ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงหลังผู้ประกอบการยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าได้เคยรับหนังสือตักเตือนกันไปแล้วพร้อมกำหนดให้ยุติการดำเนินกิจการภายใน7 วันหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกปรับเพิ่มรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องค่ะ
0: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟพร้อมกำชับให้ทางหนีไฟต้องเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาห้ามมีสิ่งใดกีดขวางรวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมอาคารการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตวัฒนาได้ให้คำแนะนำและก็สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดการเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
1: ไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะเนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในเขตตัวเมืองทำให้ต้นไม้หักไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถประชาชนพังเสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นหวานนี้นะคะภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นจำนวน2ต้นแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของนายไพศาลพิทักษ์พิเศษอายุ62ปีอดีตข้าราชการชาวตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลที่มาจอดรถรอพันยาโชคดีค่ะที่นายไพศาลไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายอย่างหนัก หลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ปภ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังพลจากกองทัพภาคที่4เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเสาไฟที่หักเสียหายและจะเร่งทำการซ่อมแซมต่อไปค่ะอีกจุดคือที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนวานนะคะระหว่างที่มีฝนตกในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่ามีสุนัขนะคะถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟดูดตายถึง3ตัวภายในซอยอบต.วังตะเคียนมีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นตัวแรกเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดก่อนนะคะเพราะว่าที่บริเวณโคนเสาไฟเนี่ยมีสายไฟสื่อสารสีดำพันตัวอยู่แล้วก็มีสุนัขอีก2ตัววิ่งเข้าไปลักษณะเหมือนจะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกไฟดูดตายทั้ง3ตัวค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปตรวจสอบก็ยืนยันบอกว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟลงไปยังสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าต้นเกิดเหตุคาดว่าพนักงานมีการตัดสายสื่อสารแล้วไม่ได้ม้วนเก็บขึ้นไปค่ะทีนี้พอมีฝนตกก็เลยเกิดเหตุขึ้นโชคดีนะคะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์นั้นไม่มีคนเดินผ่านแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของสุนัขทั้ง3ตัวค่ะ
0: กระทรวงอว.ก็ยกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดตัว Thai Water เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโฉมใหม่กับเพื่อรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Thai Water ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกภาคราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม Thai Water เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวให้กับประชาชนเข้าถึงง่ายซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ได้พัฒนาหน้าจอแสดงผมแบบ Interactive Map นะครับรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำพื้นที่เฝ้าระวังการคาดการสถานการณ์และก็ระบบแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ช่วยรู้ในการเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
6: ทางสสน.เนี่ยเรามีโทรมาสอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในหลากหลายมิตินะครับว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งที่เสี่ยงน้ำท่วมแหล่งไหนเป็นเสี่ยงแล้งแหล่งไหนที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งนะครับลงมาถึงในระดับของจังหวัดอำเภอตำบลนะครับแล้วก็โซนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตรงนี้เองก็อยากที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะใช้ได้
0: ทางนี้รัฐมนตรีอว.ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายอว.ส่วนหน้าเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันครับได้มีการเปิดตัวโครงการ Thai Water Challenge จับมือเครือข่ายดิจิทัลและกยศ.ปั้นแกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลน้ำสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศจีนกันค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในระดับนานาชาตินะคะโดยได้มีการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนายสีจิ้งผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้แสดงความชื่นชมจีนค่ะที่ริเริ่มการประชุมและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและสนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายร่วมก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center หรือศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นการเป็นพื้นที่ทดลองในเชิงปฏิบัติหรือว่า Sandbox ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

0: ันที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล

0: เอาล่ะไว้ปิดเทอมหน้าพูจะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพหนึ่งครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางปีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วถ้านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือใส่เหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ถอดหมวก
1: ทำหมวกก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหนลองเลยมาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: ต่อสายเข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกอีกทีนึง

0: ใส่หมวก
1: อือฮึ
0: แ
1: ล้วก็รัด
0: ครับผม
1: โอ้โห
0: เป็นไงครับ
1: เดี๋ยว
0: หล่อไหม
1: นี่นะฮะเอาออกก่อน
2: พี่ครับ
0: ครับ
2: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
0: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
2: เราก็ต้องทำ
0: ครับผม
2: ภูมิใจ
0: ภูมิใจครับมีความสุขได้ช่วยคนครับ
2: แต่เสี่ยง
0: เสี่ยงครับผม
2: ทุกครั้งเลย
0: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับหมั่นฝึกขยันหมั่นฝึกฝึกบ่อย
2: ๆ
0: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
2: ้ครับ
0: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
2: นั่นแหละที่สำคัญเลย
0: ใช
2: ่อ่ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พวกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
0: ใช่ครับ
2: ทุกวัน
0: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
2: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
0: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
2: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงคงเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต่
0: แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมาก็เป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกๆวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหรอ
1: ฮะ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็มี
1: ทุกวันปะปาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไม่ช่วงนี้ก็พอ
1: นะ
0: กำหนดได้ไห
1: มเราจะไม่รู้เรื่องนะมันหนังมันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ก็ต้องสแตนบายยาว
1: ก็ต้องอยู
0: ่มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพี่
1: 24ชั่วโมงครับ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
0: แบ่งกันไป
1: ครับ
0: อย่างนี้สมมติพี่โจเองมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
1: 8โมงเช้า
0: เลิกอีกทีกี่โมง
1: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้24ชั่วโมง
1: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
0: ก็ต้องพร้อม
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
0: ๆ
1: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้อ่ะครับหน้าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร์มันพร้อมที่จะระเบิด
0: แล้วก็มีสารเคมี
1: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
0: เครื่องจักร
1: ถู
0: กไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
1: ครับ
0: ซุดตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
1: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
0: ซุดมาเลย
1: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยหน่อยหน่อยพังมา
0: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
1: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
1: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
0: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
1: ่ได้ครับ
0: จอดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก

0: อันนี้คือ
1: หัวใจใช่ไหมฮะ
0: ข้อแยกสองทาง
1: ผู้ชม
0: ข้อแยกสองทาง
1: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
0: ครับผม
1: นี่อย่างต่ำก็10 โลนะ
0: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
1: อ
0: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบฟ็อกไฟเตอร์
1: ผมขอโทษขอรอนะฮะ
0: ได้ครับ
1: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
0: ใช่
1: มันก็คือจะปรับขนาด
0: ได้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
1: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
0: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปเนี่ยแผ่นฝ้าปูนไม
1: ้แรงมาก
0: แรงมาก
1: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
0: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดเข้าไปเรียบร้อยครับ
1: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่อ
1: ย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
0: ครับ
1: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
0: ไม่อยู
1: ่ต้องกี่คนอ่ะพี่
0: อย่างน้อยต้อง3คน
1: ฮะ
0: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
1: สมมุติผมอยู่ตรงนี
0: ้ครับผม
1: ต้องฝึกมา
0: ครับอ
1: ย่าง
0: นี้แล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
1: 1คน
0: เ
1: พื่อป้องกันสะบัด
0: ครับผมแล้วอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
1: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
0: ใช่
1: โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมครับพี่เจ็บป่วย
0: มีไหมคร
1: ับทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
0: มีครับ
1: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้ร้อยองศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างไหม
0: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงกลุ่มฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งกายมาก
1: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเส
0: ื
1: ้อแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับหรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกันแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วย
1: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
0: ครับผม
1: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
1: ครับ
0: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ป้องกันไว้ดีกว่า
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับ
0: สวัสด
1: ีครับและทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับเมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
3: ครับ
1: เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
1: ประจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับขาดเขาไม่ได้เลย
1: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
1: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
1: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
1: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
1: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
1: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
1: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะคร
1: ับ
3: ซึ่งควันพิษ

0: ก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
1: ์
0: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด์ครับหรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
0: ้
1: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์
0: ครับ
1: พลาสติก
0: ครับ
1: ถูกมั้ยครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
0: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
1: ค
0: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือม
1: ี
0: โอกาสติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
1: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
0: ใช่คร ับ
1: ระยะยาวเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ท
1: ั
0: ้งชีวิตของเขาเลย
1: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลยเขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
0: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
1: ครับ
0: เรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
1: อ๋อมันก็จะกดอากาศให้ลงมาล่าง
0: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
1: ัน
0: จะอยู่บริเวณข้างล่
1: าง
0: ครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
1: ๆ
0: ครับ
1: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าจนหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
0: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
1: ครับผม
0: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
1: ่ต้องรีบออกมา
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
0: ใช่ครับ
1: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
0: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อน
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
1: า
0: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม
1: ้
0: ในช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
1: โอ้โห
0: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
1: ครับครับครับ
0: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย
1: ่
0: างชัดเจน
1: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
0: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนนึงของพวกเราทุกคน
1: ใช่
0: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะไม่เห็นเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
0: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได
1: ้ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
0: ใช่
1: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
0: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเราน ะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกของพี่ๆเอง ก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
0: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย บางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: ครับ
0: พี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่กับพวกเรานั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่เอ๊ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เอ๊เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: อ๋อร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะนั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: เย้เราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เย้เย้เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะ นี่เลยที่สวนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5 โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบติ๊กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าจะเป็นเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีคร
0: ับ33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศแล้วครับ
0: ก็คือ
1: ตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่มั้ยครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติทีเนี้ยโรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุมั้ยหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ในครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยคือเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันโลหิตสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าบางคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วย
1: ด้วยเหมือนกันครับ
0: หรอ
1: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ว่าความดันจริงก็ได้
0: โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนผมไม่เข้าใจเรา

0: ออกแค่ว่าพอเสร็จตื้อปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
1: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
0: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
1: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือดที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจตัวล่างเกิดจากหลอดเลือดของเราครับ
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
1: ใช่
0: ไหมครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
0: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไปยังไงนะ
1: ถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้คร
0: ับ
1: ถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมครับ แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับ
0: ม
1: ันก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ อย่างเช่นเราลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยใช่ไหม
0: ร่างกายก็เหมือนกัน
1: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมองเส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
0: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
1: วัยกลางคน
0: ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125นี่สูงมากใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้สูง
0: เมื่อกี้จะบอกปกติต้องเท่าไหร่นะ
1: 120ครับ
0: ต่ออะไรนะ
1: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
0: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวันแล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42BMI คืออะไรครับคุณหมอ
1: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองครับก็จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
0: นั่นหมายความว่า 42 นี่คือแบบเยอะมาก
1: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
0: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าๆหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได้

0: ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะความดันโลหิตสูงได
1: ้ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมาต้องความดันโลหิตสูง
0: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
1: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
0: ใช่ครับ
1: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
0: ใช่
1: เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
0: ใช่ครับ
1: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอันนี้เป็นปกติ
0: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
1: ้โอเคครับ
0: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
1: า
0: ะ
1: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
0: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
1: ครับ
0: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายด
1: ื่
0: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
1: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
0: ตัวเกลือโซเดียมครับเป็นตัวที่ดึงน้ำกลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
1: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
0: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
1: ครับ
0: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
1: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
0: ใช่
1: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
0: ุ์ใช่ครับ
1: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
0: ๆ
1: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับประมาณ 70% เลยครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
0: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
1: ครับ
0: อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับ
1: ครับ
0: มีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได
1: ้
0: เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
1: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับหลัก
0: ๆก็เรื่องของหัวใจสมองตาไตครับ
1: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
0: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
1: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
0: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมา แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
1: ึ่
0: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงม
1: ี
0: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
1: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
0: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
1: อยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: ใช่ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่น
0: ๆ
1: ที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
0: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
1: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
0: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรค2โรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
1: โอเคอันนี้พอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
0: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
1: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
0: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
1: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
0: ใช่ครับอันนั้นจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟังจากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีนึงจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะก็งงว่ามันต้องบีบบีบบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยหรอคะเราก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวัดใหม่วัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติไหมหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
0: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
1: อ
0: บางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่โรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยผมว่าอันนั้นที่มาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับแต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเนาะ
0: เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วาซามครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงไปอีก
1: โอเคตายครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะฮะเมื่อกี้เรารู้จักกันละว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมอง ให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำ

ให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับ

0: ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมาอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
1: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
0: ครับแล้วจริงเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
1: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
0: ก็คือว่าไม่กินจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
1: สูงขึ้นครับ
0: เพราะว่ามันแบบ
1: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
1: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
0: คือโอเคอ่ะคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
1: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันนึงที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันๆก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
0: จริงๆเราต้องลดเค็มหรือลดโซเดียมอาจารย
1: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
0: ความเค็มมาจากโซเดียม
1: ใช่ครับ
0: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตไอ้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมมันปี๊ดมากเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
1: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีรสเค็ม
0: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนๆนึงเนี่ยจะต้องได้รับยาความดันคือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหน
0: ครับ
1: มีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับต่อการลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลยอีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงตามสสสใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
1: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได้
0: บางคนทำได้
1: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
0: ้ครับ
1: ก็มีเหมือนกันครับ
0: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
1: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
0: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
1: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับ ยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะ

0: อ่ะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็ทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
1: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
0: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได้คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยานะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันครับ
1: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกไหม
0: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
1: ครับ
0: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
1: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดของเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแต่ถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
0: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
1: ฟื้นฟูได
0: ้ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับ
1: มันเยอะไปหมด
0: มันเยอะไปหมดทั่วร่างกายเลยครับ
1: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอันดับต้นๆเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
0: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรลโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เราก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
1: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
0: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
1: ้
0: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
1: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอ่ะหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
0: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% ครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้วสมองพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
0: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
0: เบาหวาน
1: ด้วย
0: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
1: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลย
0: ได้ทุกโรคเลยครับ
1: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
0: คอมโบกันเลยครับที่เราเจอเยอะๆเนี่ยครับ
1: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมอาจารย์คิดว่าชีวิตมันยากไหม
0: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
1: ๆ
0: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นเขาก็จะยังดูแลตัวเองได้ดีอยู
1: ่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการ รับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรวมได
0: ้รวมได้ครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทางบ้านก็จะบอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องนึงใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกขึ้นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
1: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
0: ใช่ครับ
1: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
0: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
1: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปรี้ยวปากเปรี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100%
1: ครับ
0: แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
1: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนถือว่าก่อนที่จะพังนานเท่าไหร่3-4 ชั่วโมง
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายริมเลือดนะครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
1: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
0: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
1: ครับ
0: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
1: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
0: น่ากลัว
1: นะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่บุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
0: ทุกโรคอ
1: ย่างอีพีที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณหนึ่งจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
0: กินครับ
1: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไร
0: ผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับแม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้น มักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับนี่มันฟังดูว่ามีกำลังใจนะแต่พอทำจริงก็ยากเหมือนกันนะ
0: ยาก
1: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
0: NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non-communicable disease ครับ
1: ครับ
0: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ครับ
1: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
0: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยครับ
1: อันนั้นโอเคครับคือโรคติดต่อ
0: ใช่
1: ที่มันติดต่อกันได้
0: มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
1: ครับ
0: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
0: ์โรคไม่ติดต่อ
1: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
0: เขาเข้าใจเป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคตัวนี้
1: คือเป็นต่อเนื่อง
0: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานาน
1: เอาง่ายคือเมื่อคืนที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
0: ็ไขมันในเลือด
1: ไขมันไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
0: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดนี้ก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับ
1: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
0: ในผู้ชาย
1: ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนเนี่ยแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
0: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาก็อาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายยังไม่ได้มากเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมี3โรคเนี้ยตามมาแน่นอน
1: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
0: ใช่ครับ
1: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการเสีย
0: งก็จะมาครับวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
1: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
0: ใช่ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้ว
0: ใช่
1: นะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
0: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
1: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อน โดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิว

0: ทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
0: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
1: ใช่ครับ
0: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่แหละ
1: ถูกต้องครับ
0: เราต้องอยู่ที่37องศา
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกันหรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดมันสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมาก
0: ครับ
1: ก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าฮีทสโตรกเนี่ยครับเกิดขึ้นได้
0: นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยวไห
1: มมีการขาดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
0: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
1: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนคร
0: ับ ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต้องออกอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
1: ใช่ปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนแล้วข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
0: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองมาตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
1: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นฮิสโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
0: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮิสโตรกป่ะ
1: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกันถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
1: ใช่
0: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮิสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
1: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดด ยังสู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
0: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
1: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
0: ครับ
1: ถ้ามีอาการเหล่านี้

0: รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่
1: ม
0: มีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
1: ชี
0: คนใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
0: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีดมีเหงื่อออกตามร่างกายนะ
1: ครับ
0: เป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับ แต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้ง
1: ๆ
0: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
1: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
0: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที
1: ่
0: จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
1: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังหายใจอยู่ครับ
1: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู
0: ่อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
1: ั้
0: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
1: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
1: เราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่นอย
0: ่
1: างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
0: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเกลือแช่เย็น
0: แช่เย็นครับ
1: ไม่เคยโดนได้เลย
0: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮีทสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยหายปกติไหมฮะ
0: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
1: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในแบบของฮีทสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทำไม่ถูกต้อง
0: ใช
1: ่น่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: กลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทำงานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮีทสโตรกอย่างนึงคือการดื่มน้ำเยอะๆมีส่วนไหมครับ
0: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
0: สำคัญ
1: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงไหมอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมหรือว่าคนละส่วนกัน
0: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงนี่เป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้น ให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
1: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
0: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
1: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
1: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
0: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนเข้าไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะคร
1: ับ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเฮ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบูมันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือมันก็ดีกว่าเราดิ
0: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงลบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
1: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะมันมีหนังบางเรื่องที่คนถูกแช่แข็งนะแช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสีได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไครโออะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วสักพักค่อยปลุกมาใหม่อะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
1: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
1: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมอาจารย
0: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว่า
1: โอเค
0: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลกเหนือก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมครับ
0: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
1: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรายังมีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องแต่ความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮิสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาเล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

หลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพอาจจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติละ
0: อุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะ
0: ผิดจริยธรรมใช
1: ่ไหมใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่คร
0: ับงั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบันเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ย

0: มันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอเลิร์ตมาก
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค่ะ
1: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อ้าวอย่างนี้เอง
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
0: ะ
1: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
0: ้
1: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่
1: ม
0: ัน
1: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นน่ะสิคะเพราะกำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มแล้วเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
0: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: ก็ต้อง
0: โอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะ

0: เขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าเสียโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับ คือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอามันพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คําว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้เลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะว่า ราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรคแล้ว
0: โรคนอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่1เนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็แล้วกันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากจะถูกบอกไปหยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: จดจ่อยิ่งคิด
0: ว่าคืนเนี้ยข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: คิดว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: คนแค่นิดเดียวเองเค้าก็อยู่เค้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเค้าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืม สังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับ

0: ก็คือรับตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: ใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้

0: ไม่หลับเครียดกังวลนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมักจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
0: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
1: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
0: เช่
1: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
0: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
1: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
0: ยาไปกินซะ
1: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
0: ้
1: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
0: อ
1: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
0: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะ
1: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
0: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
1: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
0: เพื่อ
1: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
0: ค่ะ
1: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
0: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
1: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
0: เป็นอาศัยอบอุ่นหลับสบาย
1: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีอย่างเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
0: ความค
1: ิ
0: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้นะพี่เจี๊ยบ
1: แต่งงานมานานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอะหลายปีมันก็แล้ว
1: ลงนรกเนี่ย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่อะไรทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สมัยใจมันต้องมีแผนความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสอง

0: เนี่ยทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช
0: ่อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับ4ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสองแม่งเละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพาะๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: ทำแบบไม่มีตังค
0: ์ต้องไม่มีตังค์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบพี่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วเรียกเขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะ
0: จ้
2: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่เจ๊สบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
2: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักครับชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
2: พ
0: ี่
2: เจ
0: ี๊
2: ยบนี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ครับใช่ครับ
1: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลว
1: ยังไงก็เลว
0: อย่างนั้นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผ
2: ม
0: ครับผม
1: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมว่ะทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอะพี่
1: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
0: ่ก็น่าจะดี
1: สุขภาพน่าจะดีกว่า
0: ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะๆนะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
2: เด
0: ี๋
2: ยวไปข้างนอกแทน
0: เชิญเลยครับ
2: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่มี
2: ความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
1: ไม่รู้

0: เยอะเหมือนเดิมไหมคะพี่เจี๊ยบ
1: ยังเหมือนเดิมค่ะ7วันเหมือนเดิม
2: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
1: ่มันมีแค่นั้นไงถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน
2: ทำอะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอยู่เดียวครับ
2: ซิทคอม
1: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการ
2: ครับ
0: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
1: ครับผม
0: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
1: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันว่างมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์โซไซส์หน่อยขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนมากหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพ่อเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้มจนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คพี่ไม่ไหวแล
2: ้วคนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
1: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
2: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
1: ไม่มืดมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้ชิงก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
2: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
1: ใช
2: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
1: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกันอันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจะมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะอัดไม่ได้แล้วล่ะเทสสองไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อละจะขออัดแค่เทปเดียว
2: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
1: ่ผมนอนอยู่1 2 3 3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง137
0: 190
1: ครับเกือบ200
0: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
1: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่ามันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดันน
0: ั่นเองเขาว่ากันว่าที่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
1: กลัวไหมกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่เขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอู้ตายแล้วกูต้องตายแน่ๆเลยอย่างเง
2: ี้ยแต่ว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
1: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
2: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
1: เจอใคร
2: คุณหมอไงครับ
1: อุ้ยพี่มีงานอะ
2: ไ
1: รเดี๋ยว
2: ไม่ได้พี
0: ่
2: ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์บังคับครับ
1: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
2: ไม่ได้ครับพี่เจี๊ยบอ
0: าจารย์รออยู่แล้วค่ะ
2: ครับผม
1: มานี่แล้ว
0: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เก่งเลยอ
0: าจารย์มาไกลเลยนะคะวันนี
1: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
0: ค่ะ
1: ใครเป็นอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวทัก
1: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
0: ไม่ได้ไม่ต้อง
2: ไม่ได้ครับพี
0: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สว
1: ั
3: สดีคร
0: ับค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับ ความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนนึงเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
2: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
3: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
0: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะ
3: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะเนี่ยเป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
2: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
3: ับ ถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี้ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือ เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
2: จริงแล้วอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคนที่มีอาการอย่างที่เจ็บควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งหรืออะไร
3: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
0: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
2: ต้องไปตรวจสุขภาพ
4: ตรวจครับจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนพ่อเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพ ประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยต
1: ้
4: องป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
0: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
4: ครับออกกำลังกาย
0: ใช่
2: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
4: ดื่มมาแล้วสองลิ้น
0: หนึ่งสองลิ้นต่อสัปดาห์
2: ต่อสัปดาห์นะพี
4: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับพี่
1: ครับ
2: ครับ
0: ค่ะคุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
2: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
5: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
0: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
3: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
2: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
3: ์ใช่ครับ
2: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจสำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
2: คุณหมอครับ
1: เคร
2: ื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
1: ครับ
2: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
3: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมี

0: ใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเพราะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
1: เวลาตื่นเต้นพอเจอหมอใจเต้นแรง
0: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นให้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่นึงก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
2: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
4: โอ้พี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวๆนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
2: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
4: หุ้ย
2: มาแล้ว
4: นี่ครับโหวันนี
2: ้มีเป้แสดงว่าไปไกล
5: ไปไกลแน่นอนครับ
4: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
5: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
4: ว้าว
2: ไปไหนคะ
5: เขาใหญ่ครับ
4: ไปทำอะไรครับ
5: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
2: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮล
4: ใช่ครับด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
5: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่อลงกฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะแต่ส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้าง
0: ครับ
1: แล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่ให้ทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็นสิบครั้งเลยนะครับ เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติ

0: อารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยครับที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรไหมครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ
1: ์
0: สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเรา
1: ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงบ้างครับ
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environment สุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน
1: สิ่ง
0: แวดล้อมที่ดีประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่อ
1: แหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับ

0: การที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงเห็นว่าเขามีความสุขจริงๆครับ
0: ค่ะต้องถามแฮล
2: ครับ
0: แฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
1: แสดงว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่า
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: แป้งเนี่ยที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคร
0: ับ
2: อ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี้
0: ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับ
1: ได้เลขอะไรก็บอกกันได้นะ

0: ตอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเย้อ่ะไปขึ้นรถกันเร็วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค
1: ่
2: ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ

0: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
0: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก
2: ่
3: ไก
2: ่
3: ไก
2: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะกี่ล่าสัตว์
0: ใจ
2: เทคาน
0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเราเคลื่อนรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
2: เอาอะไร
3: อีกดี
0: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิดนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ามานะคะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยโอกาสทั้งเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากเนี่ยก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะถึงใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขากรรไกรนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นนี้นะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
0: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงานทำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างรุนแรง
1: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวรนะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้ค่ะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในข้างในเนี่ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้กำลังลอกเรียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเรียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้ได้นะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อยใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆเขาค่ะไม่ต้องน้อยใจก็พูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเอาตามสบายของเราเพราะรอบมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: เคสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ 1-3 ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบว่าตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะก็จะดูใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนสีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่ในกรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือการใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
0: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
3: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจเพราะเราน่าจะรู้ว่าเขามีปมด้อยไม่น่าจะว่าเขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
2: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมามีการสเตนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยน นะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตานะคะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
0: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างหนึ่งไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
2: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแต่จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนนึงที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
0: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
2: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอาเพดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวามลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
4: ประมาณ8ปีครับ
2: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบลาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการตัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
4: 8ปีแล้วครับ
2: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันเนี่ยฟันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะตัว วนิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้งหายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไปที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะยึดอยู่ด้วยความฟิตหรือความแน่นนะคะของอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปักหมุดเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
0: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
2: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนกรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอัญศักดิ์ก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีให้ส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างนี้ให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้ง

0: ตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีหนึ่งนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
1: เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกนี่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แล้วเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นฝีอ่ะ
0: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากคือต้องทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะตัวใบหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการยึดบริเวณจมูกเทียมเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เราใช้ไซโกมาติกอิมพลานต์หรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ

เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกแล้วปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าเออจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจแล้วว่าเออทีนี้มีจมูกแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้ว

0: ขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
1: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลเรานะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
2: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งกำช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
3: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยด์ตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด์ด้วยอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยด์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยด์กันก่อนนะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดือกในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกาย

ายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็จะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะหนึ่งที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายนี้มีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี่ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนอะค่ะปกติเนี่ยตาดำเนี่ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี่ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves disease เนี่ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยนะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยเป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์แต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีอาก

การกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเออเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยด์ดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์พอให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยเราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยด์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยด์เบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยด์ที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยด์สตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะหมายว่าฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงาน

เนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรก็คือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่ที่ชีพจรดูช้าช้าคนไข้พูดแล้วช้าช้าลิ้นบวมบวมนะคะหรือว่าดูตัวบวมบวมอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์นะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยด์ทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยด์เวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยด์ไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยด์ไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยด์ทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยด์เป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยด์เป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยด์เป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเล

หรืออาหารที่มันมีไอโอดีหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยเป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยมันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยเป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยเป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ๋อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นไกลโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกไกลเตอร์เนาะเราก็เรียกไกลโตเจนทีเราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยก็ทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าไกลโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยนะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยเป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยแล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็เซลีเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของเซลีเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยเป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยมันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่สองอันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยเป็นพิษค่ะนะคะไทรอยเป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลย

0: เราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยไม่ว่าจะเป็นไทรอยเป็นพิษหรือว่าไทรอยทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: การนวดของแพทย์แผนจีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทวินหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
1: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
0: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการ

0: เสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดในการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บเจ็บตึงตึงหน่วงหน่วงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
1: ลงมาด้านข้างเนี่ยหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนนอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ที่บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียนเป็นตับเลยนะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะนักกิฟต์ลองดูสัญชาตญาณ
2: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
3: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
4: ัน ก็คือตรงสุดแล้ว
3: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
5: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
4: ทุกนาทีมีความ
5: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
0: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่า

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะฮะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะฮะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะฮะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะฮะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะฮะก็ถ้าอายุตอนนี้นะฮะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยฮะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: นะฮะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับพูดสอนแกรมม่าไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป
0: ็นเครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์เขาเซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิด
1: ใช่
0: แล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไป5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืนหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านในเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะฮะสายพานก็ดึงออกมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสูตรต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มอันนี้เขาจัดการซอร์ตเอาให้เสร็จเลยช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสืออีบุ๊กหรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: ู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยที่ห้องสมุดศิริราชมันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงห้องสมุดศิริราชนะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิริราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยๆรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อย
1: ใช่
0: เราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่พนักอยู
2: ่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
2: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ
1: ่ะ
2: แสงมันไม่แสบตา
1: ค่ะ
2: มันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
2: บ
1: ครับนั้นเราใช้กระจก
2: ตัดกับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั้นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะก็มาประชุมกันแล้ว
2: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
2: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ไม่ออกมากวนค่ะ
2: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้
2: งานจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุ
1: ดถูกต้องค่ะ

0: โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้ออาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นยังไงมาฮะ
2: พอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับ มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับ
0: กลุ่มที่แสดงอาการหลักๆก็คือจะมาด้วยเรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียเราก็เรียกว่าดิโพคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเชื้อคลาไมเดียอาการอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่า
3: หมอขออนุญาตถามคำถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับ
2: ก็มีนะครับ
0: สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนำไข่ตรงอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกรานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทำให้ทารกตาบอดได้ครับ
3: เรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอก็จะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลย
0: การรักษาโดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสำหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อยเรามักให้การรักษาควบคู่กันไป
3: สำหรับการรักษาเนี่ยหมออยากให้พาแฟนหรือว่าคู่นอนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสำหรับการดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะเพศช่วงนี้เนี่ยมีการอักเสบเป็นหนองอยู่แนะนำให้ทำความสะอาดร่างกายตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีหนองมากอาจจะใช้น้ำเกลือล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทานยาตามที่หมอบอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้น
0: สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกคือสังเกตอาการถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวมาเนี่ยควรจะไปตรวจปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาให้ครบคุณหมอมีการตรวจติดตามอาการก็ควรจะไปตรวจตามนัดเพื่อดูว่าเชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายหรือยัง

0: วิธีการป้องกันหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียง 100% เช่นเดียวกับ HIV โรคหนองในเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ไอ้หม
2: อทนหม
3: อถ้างั้นเรามาออกมางานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
2: สบาย
3: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาตรงเท้าเข่าเข่ายำเหยียดต้มเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
2: คุณจุก
3: บิด
2: จุก
3: บิด
4: มีเสียงเพื่อน
3: บิด
2: มันผ่อนคลายไง
3: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
4: โดดตบแบบนั่ง
3: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บ
2: ตุ๊บตุ๊บมาก
3: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
2: ฮารีได้แขนแล้วขา
3: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยมาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
1: ่สามสอง
3: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
4: ฮึบ
3: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
4: ฮึบ
3: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น4รอบเอ้า4
2: เฮ้ย
1: 3
2: เฮ้ย
1: 2
2: เฮ้ย
3: 1เปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
4: ปึ๊บ
3: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
2: เกือบไม่ทัน
3: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4รอบ4รอบอ้าว4
2: เฮ้ย
3: ๆ3
2: เฮ้ย
3: ๆ2
2: เฮ้ย
3: ๆ1
1: อ้า
3: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเ
2: ฮ
3: ้ยมือแตะด้วยมาเฮ้ย
2: เ
3: ฮ้ยเฮ
2: ้ยขึ้นแล้ว
3: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมา เหยียดขาเหยียดแขนมา
5: ตัวตรง
3: ตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมา
6: ไม่ได
3: ้สี่สาม
6: ไม่โดนเท้าเลย
3: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงมายางลุกลง
6: ล
3: ุ
6: ก
4: นั่งแล้ว
3: ลงลุก
4: นั่ง
3: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี
6: ่
3: สามสองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
6: มือด้วยใครเหน
3: ื่อ
6: ยก่อนแพ้
3: พร้อมจังหวะเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
6: หนึ่ง
3: ฮึบกลับกลับมาพอเข่านิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
6: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
3: เยี่ยมมากสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัว

0: ลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเค

0: ขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเอ้ากลับมาทุบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเดียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเดียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลมหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพ

ื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยเวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: ัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่เลกอรงเบลอดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วบางไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

เคยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างส่วนมากจะมีขายแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวบ้างแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโห

0: ่วยมากห่วยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือห่วยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันนึงก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตำก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี้
1: มันรูดไม่ค่อยได้พูดไม่ไปแล้วอะค่ะนี่ช่วยนี่มาได้ค่ะ
0: เหมือนมันจะคลับไปเหมือนกันนะคะ
2: เห็นโอพยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะค่ะช่วยเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากวันนี้ทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
3: วันนี้คุณโอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
4: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: เชฟ
3: คุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
3: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
4: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได
0: ้อร่อยและหอมโอเคขอบค
4: ุณอร่อยและหอมแน่นอนนะครับ
3: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
0: ใช่
3: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
4: เดี๋ยวเรามาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้าง
3: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บใช่ไหมคะ
4: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

0: ลักษณะอาหารที่คุณโอทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งลดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่าไม่เสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหใน1มื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยแต่สัญญาณก็คือมันดูแบบ
1: น้ำมือใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันปูแตกนะครับอร่อยมาก แล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะครับ น้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวนี้มันแข็งครับเวลาเราจะใช้ก็หัก

0: ครับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูชาฉีดก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
1: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
0: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็นอยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
1: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
2: แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
3: ค่ะ
1: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
0: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊จะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
1: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
3: ๋เป็นไง
1: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้าม
3: ีบวมเกลือเลยป่ะ
1: ใช่ถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
0: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
1: จับเวลา7นาทีเนาะน้อง
0: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหนช่วยลวกผักกวยเล้งให้ผมหน่อย

0: เชฟก้องก็จะมาทำในส่วนของเต้าหู้แล้วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อน
1: ๆ
0: เทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ค่ะ
2: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอสอันนี้เกลืออันนี้
3: ไทย
2: แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: ร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมคะยังจืดอยู่ครับรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มอะค่ะ
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับต
1: ั
0: วน
1: ี
0: ้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
2: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นาน
1: ค่ะ
2: การเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
1: แต่ถ้ามากเกินไปก
2: ็ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่อมดีเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
1: ค่ะ

0: ็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมของผมได้ไหมครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที
1: ่
2: แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติ
3: หมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
3: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
3: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
3: วันนี้เราทำเป็นยำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก่
1: ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
2: เย
1: ็
2: น
1: ต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
2: เดือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ
2: โอเค
1: มะเขือยาวเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริกสามสีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได้
2: เก็บไว้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
1: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในอีก
2: ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
3: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
2: ตัวเนื้อของ
1: ไม่มีเม็ดเลย
3: ใช่
1: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอต้องไก่ใส่ลงไปนะครับแล้วเราลดไฟต่ำครับก็เดี๋ยวจะเอามาฉีด
2: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชั่นที่ดีเพราะได้ไขมันต่ำ
1: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเลยเห็นไหมครับควันขึ้นละแล้วก็
2: ปิดฝาให้สุกต่อละครับ
1: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
2: คุณโอเดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู่ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอ๋เนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกันอย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอ๋เนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
3: โอ๋น่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงอะค่ะคุณหมอ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอ๋เนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมธรรมะแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
3: ้ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดูกและส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
1: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: อ่ะช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคนสองที่เสร็จแล้วราดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราเราคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ๋ยินดีเลยค่ะ
0: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นไหม้ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้มั้ย
2: ได้ค่ะ
1: ก็น่าจะสบาย
0: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟก้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเรา2คนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟก้องมากนะคะแล
2: ้
0: วก็
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณ
2: เชฟก้อง
0: โอ๋มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟก้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา 3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: พี่ต้น
0: ฮะ
1: คุณนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสื้อมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่า
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาช้อน
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้อีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเรื่องผมไม่อยากพูดห้ามใจไว้บ๊วยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามก็จะไม่พูด
0: บ๊วยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหมครับ
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
0: เรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วย
1: เรื่องกล้วยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วยกล้วยมันเป็นเรื่องกล้วยกล้วยพี่ต้นมันคืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมันตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบ๊วยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บ๊วยจะต้องพักระหว่างเซตบ๊วยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช
1: ่ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขาอันที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบวยกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: ชอบเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมยังยืดได้ไหม
1: ถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้อย่างยืด
0: ใช่แล้ว
1: หาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
0: ได
1: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
0: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเงี้ยอก
1: ตร
0: งข้ามก็คือหลัง
1: ไหล
0: ่ไหล่นี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงลงมาใช่ไหมเพราะไหล่มันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
1: ไบเซปก็ต้องเป็น
0: ต้นแขนด้านหลัง
1: ไตรเซป
0: ต้นแขนด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
0: ด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
0: ก็ต้องเป็นหลังอะไรอีกน่อง
1: น่อง
0: ก็ต้องหน้าแข้ง
1: นี่ออกเหมือนกันหน้าแข้งด้วย
0: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
1: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
0: 10ส่วน
1: 10ส่วน
0: ทั่วร่างกายเลย
1: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่าพอเล่นซูเปอร์เซต
0: ใช่อ๋อ
1: เริ่มต้นท่าแรกครับ
0: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
1: ครับผม
0: อกปกติอะใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส้นมันหนักมากนะพี่
0: ขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทาง
1: อ่ะโอเคโอเคเล่นยังไงครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือเวลาที่เรากลับ
1: รีเวิร
0: ์
1: ส
0: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
1: เพลงด้วย
0: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เส้นเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงพึงผ่านไปนะ เล่นหลังต่อเลย
1: อ๋อมีบัดดี้กัน
0: หลังต่อฮะเล่นหลังต่อฮะหลังต่อนะครับหลังต่อ
1: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผมถอยหนีพี่เลย
0: หลังต่อ
1: แต่พี่จะปล่อยมันอย่างเดียวอกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
0: ับ อกก็คือ10ถึง12ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง10ถึง12ครั้ง
1: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได้
1: ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้าม
0: อ
1: กใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
1: หนึ่ง
0: พร้อมนะครับ
1: ห้าสอง
0: สามพักไว
1: ้สังเกตว่าผมแอนอกด้วยครับ
0: ห้าสี่หกโอเค
1: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ทุกเปอร์เซ็นต์นี่คือห้ามพัก
0: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช่ดึงครับจับประคองดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
1: ก็โอ้ได้ฟิล
0: ดึงสองครั้งดึงสองอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
1: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าอะไรครับ
0: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื
1: ้
0: ออ
1: ัน
0: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักแล้วก็กลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
1: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
0: เพราะมันยังตึงค้างอย
1: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
0: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
1: ไหลเวียนเอากรดแลคติกพากรดแลคติกออกไปทำให้เราแบบศักยภาพกลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
0: ช่วยยืดออกไป
1: ท่าที่2คือ
0: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
1: ครับ
0: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบวยเล่นใช่ไหมเราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโ
1: ล
0: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
1: อัพไลโล
0: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องเวทอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอ่ะนะ
1: ครับ
0: ดึง
1: แล้วพูดเอา
0: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดีหนึ่งค่อยๆลง2ค่อยๆลง3มา
1: 4
0: ขึ้น
1: สังเกต
0: 5ดี2สูง
1: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างผมไม่เอากระดกข้อมือขึ้นมา
0: ใช่ถ้า
1: ให้2ค่อยสูงมันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
0: ใช่มา
1: 8ขอ10แล้วกัน
0: นะ9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยเร็ว
1: นี่ครับ
0: ดึงเสร็จที่สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
1: โ
0: อ
1: ้พอไ
0: หม5 6 7 8ดี12โอเค
1: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมไม
0: ่พยายาม
1: ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงนี้ก็มีถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟอาร์มด้วย
0: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
1: ถ้าดึงขึ้นมาในดูโฟอาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟอาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
0: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่ใช่มากขึ้น
1: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิด

0: ผมทิ้งแขนลงมา
1: หนึ่งมันมาที่ไหล
0: ่มาที่ไหล
1: ่ไหล่ออกแรงครับผม
0: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
1: ครับ
0: คือเมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
1: ใช่
0: ดึงอย่างนี
1: ้
0: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
1: ่ก็เป็นหลังอีก
0: ทำไมเล่นหลังอีก
1: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกล้ามเนื้อคนละมัดกัน
0: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กล้ามเนื้อส่วนไหน
1: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
0: ผมดึงนะ
1: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะนะครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่2
0: โอเคทำไปดูครับ
1: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
0: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกปีกหลังเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
0: เพราะเขาใช้ท่าอย่างนี้เหรอ
1: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี
0: ้คู่ต่อไปคู่ที่3
1: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
0: ไบเซปไตรเซป
1: นะครับอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้บ้วยเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
0: นี่นะครับไตรเซปขึ้นนะครับส่วนนี
1: ้อือฮึ
0: นี่ส่วนนี้ทำงานนะ
1: ครับโอเค
0: โอเคป่ะ
1: คราวนี้บ้วยต่อเนื่อง
0: เรื่องดูนะครับ
1: แขนด้านหน้านะครับขึ้นนะครับขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อย2แล้ว
0: การที่เราขึ้นสุดลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพ
1: ี่มีครับในช่วงของจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
0: บางคนเล่นก็เนี่ยเขาเป็นแค่นี้แล้วก็
1: ใช่
0: ต่อเลย
1: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
0: ้อ
1: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับ5ใช่ไหมเนี่ย
0: 9แล้ว
1: อ๋อ10 11 10 2โอเคต่อเลยแขนด้านหลังข้างเดียวพอจะสอบขึ้นให้สุดจะสอบขึ้นให้สุดอึบ
0: โอเคมาแล้วได้แล้วเพราะมันต้องสานกันงั้น
1: ใช่
0: มันรู้สึกได้ครับ
1: สอบเข้าตรงกลางดีอย่าสอบให้สุดอย่าสอบให้สุด
0: เจนจะได้บอกตายเสร็จมันต้องอย่าสอบให้สุด
1: ใช่เหยียด
0: ข้อควรระวังก็คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกรงด้วยไม่งั้น
1: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
0: ต่อไปครับคู่ที่4
1: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับนะครับเหมือนที่เราซิตอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวยนั่งลง
0: พี่เดี๋ยว
1: ต้องให้แนวแรงอัน
0: นี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิตอัพธรรมดานะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ต้องให้แนวแรง
0: เดี๋ยวอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ่ะ
1: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
0: คือเราอย่ามือกระชากคือไม่คือให้
1: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้แค่นั้นเอง
0: เก่งล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับจะเพิ่มความหนักอ่ะ
1: ดึงขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
0: หลังล่าง
1: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะครับดังนั้นเราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้น
0: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
1: ดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้น
0: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
1: ใช่แล้วครับ
0: โอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
1: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวเขาเรียกท่านผู้ชมไม่เห็นว่าแล้ว
0: เห็นแล้วนะรู้เลยอันนี้หนัก
1: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
0: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอกมันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
1: ครับขึ้นไปหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกขึ้นอีก ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นไม่ได
0: ้โอ
1: ้ขึ้นไง
0: ที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
1: ว่าฮึบ
0: โอเคจอครบแล้วต่อไปมา
1: ด้านข้าง
0: ซูเปอร์แมน
1: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
0: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เลยซ้
1: อขึ้น
0: โอ้โห
1: ขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้น
0: น้ำ
1: ขึ้นหน่อยนิ้วหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
0: เยี่ยมเลย
1: ขึ้น
0: เจ็ด
1: ขึ้นขึ้น
0: ก้าวโอ้แรงมันมาหลัง
1: ขึ้นขึ้นขึ้น
0: โอ้ยโอเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
1: ใช่
0: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
1: ่
0: ผมมีคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
1: ครับ
0: ทำไงครับ
1: อย่างตัวของพี่
0: ใช่ไหมเพิ่มความหนักของผม
1: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยแล้วสั่งเงี้ยบวกก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจต้องออกแรงดึงมา
0: ใช่ไห
1: ม
0: ดึงมา
1: บวกต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: ใช่ไหมใช่
1: เพราะมันก็ไอช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
1: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
0: ๆต่อไปคู่ที่5ครับ
1: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากับด้านหลังนะคร
0: ับ
1: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบ้วยนิดนึงนะครับให้บ้วยนะครับ
0: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
1: ่อันนี้นะครับอันนี้ให้บ้วยยกขาขึ้นนะครับ
2: ยกขา
1: พร้อม
0: เหยียด
1: ยืดขาไป
0: โอ้โห
1: เหยียดไปมันแล้วแต่
0: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วยหนักอ่ะ
1: เอาหนักเหรออ
0: ย่าดึงเยอะสิ
1: ลืมไปลืมไป
0: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
1: ฮะ
0: ไป
1: ละแล้วก็เราก็มางอขางอขาพลิกงอขานอนเลยนอนเลย
0: นอนเลย
1: นอน
0: อย่าง
1: ครับผมใช่แล้วมา
0: สอง
1: มามา
0: โอ้โห
1: มา
0: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
1: มา
0: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้าง
1: เงี้ยต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลงอ่ะฮะ
0: โอ้โห
1: นั่นละ
0: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่ห้า
1: แล้วเราก็สลับข้าง
0: สลับข้างซ้ายขวา
1: อ่า
0: โอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ย มันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
1: ใช่ใช
0: ่ผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: ียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: จำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้
0: ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ
0: ผม
1: อันแรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าค
0: นเล่นเมื่อไหร
1: ่คนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่น

0: บูรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
1: ึ
0: ง
1: เ
0: รา ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
1: ้
0: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นมันควรต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละ
1: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
0: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
1: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
0: ใช่ครับ
1: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้ว
1: แล้วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณพัฒนา
0: ครับ
1: อยากไปต่อนี่แหละมันจะขยายขีดความสามารถของคุณ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเซตหนึ่งครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไหมหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหม8ได้ไหม
0: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10-12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10-12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราว่าเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่แล้วเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงแล้ว
1: ถ้าเราเล่น10-12ครั้งก็คืออก10-12ครั้ง
0: หลัง
1: 10-12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเนื
0: ้
1: อ
0: ใช่
1: แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
0: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
1: แค่
0: 1-2เซตหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องมหิดล Channel ของเรา
0: ใช่ครับ
1: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เมื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ10ถึง15มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา10ถึง15มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ80ถึง120มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตร กรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมคือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้สลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
2: สวัสดีค่ะ
1: ลูกชื่ออะไรคะ
2: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
1: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
2: ค่ะคุณพยาบาล
1: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน Medication Record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิ

ของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ

0: พื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้ก็จะเสนออาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เมนูนี้เกี่ยวกับตำลึงครับ
5: ตำลึงตำลึงตึงๆตำลึงตึงๆตำลึงตึงๆตำลึงตึงๆตำลึงตึงๆ
4: ได้ยัง

เป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูยำตำลึงตะลึงกันไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าโฟเลตเนี่ยมีสูงในอาหารอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผักใบเขียวเข้มต่างๆอย่างเช่นตำลึงผักคะน้าป่วยเล้งไม่ได้มีเฉพาะในผักนะครับในผลไม้ก็มีอย่างเช่นสับปะรดกล้วยส้มฝรั่งมะละกอครับโฟเลตนะครับก็เป็นสารอาหารชนิดนึงถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟลิกแอซิดแต่ในอาหารเนี่ยเราจะใช้คำว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกน้อยในครรภ์ถ้าขาดสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไขสันหลังของทารกเนี่ยไม่ปิดได้ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อตัวทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยครับกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเลยเป็นตรงศีรษะก็คือทารกจะไม่มีสมองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงไขสันหลังเนี่ยก็จะมีความผิดปกติเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การขับถ่ายครับในทางการแพทย์นะครับก็จะมีการให้โฟลิกเสริมตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยคือเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนหรือถ้าเป็นไปได้คือ3เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ประมาณ3เดือนถ้าได้รับโฟลิกแอซิดเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยลดกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดลงได้ครับซึ่งยาโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่คุณแม่ไปฝากครรภ์หรือถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปแจ้งความจำนงหรือแจ้งความประสงค์ที่คุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถึงหมอจะไม่มีคำคมติดใจแต่หมอรักท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาฮาอาฮา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพนึงครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วถ้านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือใส่เหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ก็ต้องถอดหมวก
1: ทำหมวกก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: เข้าไป
0: เข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะ
1: แ
0: ล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว

0: ่อไหม
1: อืมนะฮะเอาออกก่อน
2: พี่ครับ
0: ครับ
2: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
0: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
2: เราก็ต้องทำ
0: ทำครับผม
2: ภูมิใจ
0: ภูมิใจครับมีความสุ
2: ข
0: ได้ช่วยคนครับ
2: แต่เสี่ยง
0: เสี่ยงครับผม
2: ทุกครั้งเลย
0: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับมันฝึกขยันมันฝึกฝึกบ่อย
2: ๆ
0: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
2: ้ครับ
0: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
2: นั่นแหละที่สำคัญเลย
0: ใช
2: ่อ่ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พวกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
0: ใช่ครับ
2: ทุกวันทุกวัน
0: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
2: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
0: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
2: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงผมเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต
0: ่แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
1: ครับผม
0: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกๆวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหรอ
1: นะ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็มี
1: ทุกวันปลาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไหม้ช่วงนี้ก็พอ
1: นะ
0: กำหนดได้ไหม
1: มันเราจะไม่รู้เรื่องฮะมันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ก็ต้องสแตนบายยาว
1: ก็ต้องอยู่
0: มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพ
1: ี่24ชั่วโมงฮะ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
0: แบ่งกันไป
1: ครับ
0: อย่างนี้สมมุติพี่โจเองมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
1: 8โมงเช้า
0: เลิกอีกทีกี่โมง
1: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้24ชั่วโมง
1: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
0: ก็ต้องพร้อม
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
0: ๆ
1: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้อ่ะครับหน้าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร
0: ์
1: มันพร้อมที่จะระเบิด
0: แล้วก็มีสารเคมี
1: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
0: เครื่องจักร
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
1: ครับ
0: ซุดตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
1: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
0: ซุดมาเลย
1: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยหน่อยหน่อยพังมา
0: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
1: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
1: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
0: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
1: ่ได้ครับ
0: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
1: อันนี้คือ
0: หัวจ่ายใช่ไหมฮะ
1: ข้อแยกสองทาง
0: คุณผู้ชม
1: ข้อแยกสองทาง
0: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ

0: ครับผม
1: นี่อย่างต่ำก็10โลนะ
0: เขาแยก2ทางทำให้น้ำไปได้2ทาง
1: อ
0: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบฟ็อกไฟเตอร
1: ์ผมขอโทษขอรอนะฮะ
0: ได้ครับ
1: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
0: ใช่
1: มันก็คือจะปรับขนาด
0: ได้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
1: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
0: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปเนี่ยแผ่นฝ้าปูนไม
1: ้แรงมาก
0: แรงมาก
1: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
0: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดเข้าไปเรียบร้อยครับ
1: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่
1: อย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
0: ครับ
1: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
0: ไม่อยู่
1: ต้องกี่คนอ่ะพี่
0: อย่างน้อยต้อง3คน
1: ฮะ
0: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
1: สมมุติผมอยู่นี้
0: ครับผม
1: ต้องฝึกมา
0: ครับแล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
1: 1คน
0: เ
1: พื่อป้องกันสะบัด
0: ครับผมแล้วอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
1: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
0: ใช
1: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมฮะพี่เจ็บป่วย
0: มีมั้ย
1: ครับทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
0: มีครับ
1: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้100องศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างไหม
0: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกำลังกายมาก
1: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
0: ครับผม
1: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับหรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วย
1: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
0: ครับผม
1: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
1: ครับ
0: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ป้องกันไว้ดีกว่า
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ และทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยแค่เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทําได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับเมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
1: ประจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับกับขาดเขาไม่ได้เลย
1: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
1: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
1: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
1: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
1: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
1: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
1: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะคร
1: ับ
3: ซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด์ครับ

0: หรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
0: ้
1: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์
0: ครับ
1: พลาสติก
0: ครับ
1: ถูกไหมครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
0: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
1: ค
0: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือม
1: ี
0: โอกาสติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่น HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
1: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
0: ใช่คร
1: ับ ระยะยาวเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ทั้งชีวิตของเขาเลย
1: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลยเขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
0: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสารเร
1: ื่
0: องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
1: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาข้างล่าง
0: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
1: ัน
0: จะอยู่บริเวณข้างล่
1: าง
0: ครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
1: ๆ
0: ครับ
1: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่ผ้ามันเป็นตัวกรอง
0: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
1: ครับผม
0: ครับแต่ยังทั้งนั้นก็ยังคงอันตรายอยู
1: ่ต้องรีบออกมา
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
0: ใช่ครับ
1: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
0: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อน
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
1: า
0: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ณช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
1: โอ้โห
0: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
1: ครับครับครับ
0: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย
1: ่
0: างชัดเจน
1: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
0: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
1: ใช่
0: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
0: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได
1: ้ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
0: ใช่
1: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
0: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเรา
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
0: การมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย
1: บ
0: างทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: คร
0: ับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่ของพวกเรานั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวและมือและเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกเชื่อว่าคนทุกคนนะครับอยากที่จะดูหน้าเด็กกันนะครับแต่มีบางความเชื่อนะครับที่หากคุณเผลอทำแล้วอาจจะทำให้คุณดูหน้าแก่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีความเชื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูความเชื่อแรกกันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับความเชื่อนี้จริงเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ว่าจริงเพราะว่าหากเรามีการเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันต่อเนื่องกันวันละมากกว่า20นาทีนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมุมปากทำงานมากจนเกินไปและนำมาซึ่งริ้วรอยนะครับบริเวณรอบปากได้นะครับแต่ที่ว่าไม่จริงนะครับหากเราเคี้ยวหมากฝรั่งเพียงแค่ประมาณ5นาทีต่อวันนะครับหรือว่าเคี้ยวเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการดับกลิ่นปากเท่านั้นแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยที่มากขึ้นความเชื่อที่2นะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะนะครับความเชื่อนี้นะครับจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบการแสดงสีหน้าเหล่านี้เยอะเนี่ยกล้ามเนื้อชั้นข้างใต้ผิวหนังเนี่ยจะทำงานมากนะครับแล้วก็นำมาซึ่งริ้วรอยบริเวณบนใบหน้าได้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมต้องการแสดงสีหน้านะครับอยากจะแนะนำว่าอย่าแสดงสีหน้ามากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปเพราะการทำนานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดร่องลึกได้นะครับมาดูความเชื่อที่3กันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามปล่อยให้ผิวแห้งนะครับข้อนี้ตอบเลยว่าจริงนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผิวของคนเราเนี่ยจะมีชั้นเกราะป้องกันผิวหนังซึ่งถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยจะต้องไม่มีความแห้งแตกกล้าน นะครับอันนี้คือผิวสุขภาพดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ผิวแห้งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าผิวมีขุยได้นะครับการที่เรามีผิวแห้งเยอะๆโอกาสที่เราจะไปถูแกะเกาหรือว่าขูดขีดเนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอาจจะทำให้เกิดร่องของผิวหนังที่ลึกขึ้นได้นั่นแหละครับก็คือสาเหตุของหน้าแก่ที่จะเกิดขึ้นได้ความเชื่อสุดท้ายนะครับความเชื่อที่4นะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกอันนี้ขอฟันธงว่าจริงนะครับผมการกินดึกเนี่ยนอกจากอ้วนแล้วนะครับยังทำให้หน้าแก่ด้วยปกติแล้วเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับจะหลั่งออกมาในช่วงกลางคืนที่เราหลับนะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วมีฤทธิ์ในการต้านความแก่ได้แต่หากเรากินเยอะๆเนี่ยจะมีการไปยับยั้งฮอร์โมนตัวนี้มาเมื่อฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาน้อยแล้วก็จะทำให้เราหน้าแก่ส่วนอันที่2คือการนอนดึกปกติถ้านอน 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงผิวหนังได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนอนน้อยผ่อนน้อยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งลดน้อยลงและทำให้ผิวหนังเราเนี่ยซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ก็นำมาซึ่งความแก่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าทุกคนนะครับอยากหน้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์นะครับอันแรกคือแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดทุกๆวันข้อที่2นะครับคือป้องกันมลภาวะทางอากาศหากต้องออกไปข้างนอกนานๆกลับมาบ้านให้รีบล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันลงไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นได้นอกจากนี้เองนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ควรทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระและทำให้เราแก่ลงได้มากขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

บริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่จะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
6: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
4: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้าเออเจ้าเมย์ปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมย์รู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงราย

0: เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
1: ใช่ใช่บ้านณพรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหาณพรก่อนนะ
2: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
3: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
1: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
3: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
2: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่ฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
4: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
3: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
3: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
3: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
3: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
3: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
3: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
1: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
3: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่น

0: แผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
0: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
4: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: เป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองเสื่อมมาหาคำตอบกัน
1: เป๊ะว่าพ่อเราจะเป็นโรคสมองเสื่อม
2: ใช่พี่แต่ก่อนพ่อเป็นคนเป๊ะมากจำได้ทุกอย่างแถมลงดีเทลได้อีกด้วย
1: ยิ่งเรื่องปันปันหลานรักนะโอ้ยจำเก่งยิ่งกว่าพี่ที่เป็นแม่ซะอีก
2: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอนั่นสิพ่ออะไรนะ
0: แล้วการเสื่อมของเซลล์สมองเกิดขึ้นได้ยังไงครับหมอ
3: ทุกคนสงสัยไหมครับว่าการเสื่อมของเซลล์สมองเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุทุกคนไม่ใช่ว่าสูงอายุแล้วจะเป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหม

0: ครับแต่จะมีเฉพาะผู้สูงอายุบางคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็ไปดูตามบทความงานวิจัยต่างๆมานะครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันมีโปรตีนบางอย่างที่ไปผิดปกติตรงเซลล์สมองก็คือโปรตีนที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยด์ไม่ใช่โปรตีนที่เรากินอาหารเข้าไปปกตินะครับแต่เป็นโปรตีนที่มันเหมือนร่างกายสร้างเป็นสารพิษขึ้นมาไปจับกับเซลล์สมองครับทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยลดลงครับเซลล์เนี่ยจะสื่อสารกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆเสื่อมลงไปทีนี้เนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับการฟื้นตัวของเซลล์ก็ช้าอยู่แล้วยิ่งไม่มีการกระตุ้นจากฮอร์โมนตัวดีอย่างโกรทฮอร์โมนไปคอยซ่อมแซมเนี่ยการเสื่อมก็จะเกิดได้ง่ายและได้มากขึ้นนะครับเซลล์สมองเนี่ยพอคนที่สูงวัยก็จะมีเซลล์ตัวดีที่น้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวอีกนะที่มีผลต่อหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงก็ยิ่งทำให้สารอาหารต่างๆเนี่ยนะครับไปที่เซลล์สมองเนี่ยก็ลดลงแล้วก็เกิดอาการเสื่อมต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นมากเลยนะครับทุกคนถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องของเซลล์สมองเสื่อมก่อนวัยนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับพยายามอย่าเป็นโรคหลอดเลือดต่างๆก็คุมทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายคลายความเครียดบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นเซลล์สมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โชคดีนะที่พ่อแค่เดินหลงในหมู่บ้านอ่ะแล้วสาบบังเอิญมาเจอ
2: พี่ปอเป้ตัดสินใจลาออกดีกว่าเพราะว่าจะได้มีเวลามาดูพ่อตลอดเวลาด้วยเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่า
3: เดี๋ยวสาไปซื้อให้เองค่ะลุงกลับไปรอที่บ้านได้เลยนะคะ
4: บ้านบ้านอยู่ไหน
3: ก็บ้านลุงป๋องไงคะ
1: เดี๋ยวพี่จะช่วยหาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยอีกแรงนึงนะวันหยุดพี่ก็จะมาช่วยดูพ่ออีกแรง
2: ต้องช่วยกันแล้วแหละพี
1: ่โรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนแก่ทุกคนจะเป็นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรของบ้านเราเพิ่งจะเสียแม่ไปพ่อก็มาเป็นโรคสมองเสื่อมอีก
2: มันอาจจะเป็นบุญของพ่อก็ได้นะที่จำไม่ได้ว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วเพราะมันอาจจะทำให้พ่อเนี่ยเจ็บปวดน้อยกว่า
5: แม่แล้วตอนนี้คุณตาอยู่ไหนอะคะ
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ครูสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

0: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ

0: ูเว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนๆนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เออเยี่ยมโอ้ในเมื่องานเราเฉลยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่ลุ้นใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี
1: ้อ่อ
0: น
1: โอกาสทองเว้ย
3: พอได้ยินคำว่าชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกย
0: ากอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่ไปกันจ้า
1: ไปกันจ้า
0: สู้ๆ
1: กลับด้วย
2: เฮ้ยฝากสมุดนี้นะ
4: ใส่เลยวันคู่ฉิกๆบอ
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาหรอ
5: ป้าไป
4: เออเดี๋ยวตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
5: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
5: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
5: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้อย่างเงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
5: โอ้โหขอเวลา1ปีค่ะ
6: โอ้โ
5: อ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
6: อ
5: ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมาก
6: โอ้ยน่าสงสาร
5: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
6: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
5: โอเคค่ะ
6: ค่ะ
5: โอ้ยหิวข้าวเลยหิวทำไมมันแบบ
0: พี่บอกแล้วร้านนี้เด็ดเห็นไหม
5: ปวดท้องแบบ
0: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
2: หมูหมดร้าน
5: เลยก็งานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
2: ข้าวอร่อย
0: เออ
5: ที
0: ่
5: ป
0: ู
5: เอ้ย5บาท10บาทก็เล่นเลยเราแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
0: เออทำงานก่อน
4: โอ้ยนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสนี
5: ่โอ้ป้าจ๋า
4: ฮะ
5: หนูป่วยค่ะ
4: อ
5: ้
4: าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
5: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกๆเสียดๆปวดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
4: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
5: โอ้โห
4: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
5: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
4: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
5: เอายาอะไรอะป้าย
4: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
5: โอ้นี่น้องป่วย
4: เดี๋ยวมา
6: ขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: เอ๊ะไม่เป็นไรคะหนูตา
6: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอ่ะนี่เป็นอะไรปะเนี่ย
5: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบ
3: ปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
6: ่
3: ะ
6: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
3: โอ้ยพอเลยค่ะพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
6: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
3: โอเคค่ะคุณน้ำตาล
0: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
7: แล้วไงคะ
0: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
4: ้แม่
6: สีปาก
4: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
3: เดี๋ยวทุกคนใครอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
6: ถ้างี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณเข้าค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
0: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
4: อ้วนไปเดี๋ยวพาไปหาหม
6: อ
4: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
6: สิ
0: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่อเครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
4: แล้
0: โอ้
4: โอ้ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
0: ใ
4: ช่ออฟฟิศข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ย
8: ถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าป่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอที่ชื่อน้ำตาล
6: พวกนี้นี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของโรคโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะครับ
0: มีแผล
1: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
0: ไม่มีแผล
1: โรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ2 อย่างนะคร
0: ับ
1: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดรมเป็นต้นใช่ไหมครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50% ครับก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
1: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
1: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติน
0: ะครับผิดปกติ
1: ทำให้กดในกระเพาะหลั่งมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเนี่ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
0: ้ครับ
1: เวลาที่กดหลั่งมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
1: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติมถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
0: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
1: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
0: ครับ
1: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัด
0: ใช่ไหมครับ
1: เรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
1: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ครับ
1: ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผล
0: ครับ
1: โรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ 1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
0: ครับ
1: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันๆก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเอง
0: ครับ
1: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
1: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่ทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับงั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่จะทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะคร
0: ับ และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
1: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
0: ครับ
1: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
0: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
0: ไม่ชัดเจน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตรวจลดตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
0: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
1: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่นะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
0: ้
1: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องดำเลยใช่ไหม
1: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มอันนี้ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
1: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได
0: ้
1: นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
0: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมฮะ
1: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
0: ปรับพฤติกรรม
1: ใช่ครับถ้าคิดแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดดังนั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
0: ับ
1: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
0: ฮะคุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
1: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
0: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหมที
0: ่ดูให้หมดก่อน
1: ใช่นะครับก็จากพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับ โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได
0: ้อ้าวคุณหมอส่งท้ายหน่อยก
1: ับ
0: คนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
1: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งมีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วนมีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็หนึ่งหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
1: ับ

0: โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
1: เป็นอะไรน้องอ้วนงงไงอีกแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องเขาแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
1: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
2: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าว่าอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอะแบบแบนเรียบๆแบบสวยๆเลยอะ
1: เอางี้พี่อะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
3: เอ้า
4: หมอฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
2: ได้ไหมคะ
4: อ
2: ๋
4: ออ่ะมาเลย
2: โอ้ย
4: เป็นอะไร
2: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำรถพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือแท็ก
4: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: แต่น้องเป็นคนอยากจะผอมนะ
2: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
4: ท่านี้ได้หมด
2: กลับไปทำ
4: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
2: ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
4: สองเซตสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วถ้าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักถ้า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำรูปแบบตัวแอลอะไรก็ได้ทำ
2: แอดวานไปแล้วพี่เจ
4: โอเคทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อน
2: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
1: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
2: โอ้ย อ้ อ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาว่าจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำหนึ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปตรวจเลือดซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไขมันอีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่า triglyceride นั่นแหละอ่ะคุณลองอ่านที่บ้านดูซิ triglycerideคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายเธอใช่ปะซึ่งร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสังเคราะห์มันขึ้นมาเองหรือมันอาจจะได้รับจากการทานอาหารประเภทไขมันโดยตรงเช่นหมูสามชั้นถึงคุณจะชอบกินมันแค่ไหนก็เถอะน้ำมันหรือว่าเนยเป็นต้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเธอไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แค่ไหนก็เถอะฉันจะต้องขออนุญาตกินมันต่อไปแล้วจริงๆปะเธอไม่ควรกินหรอกเพราะว่าถ้าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมหนึ่งมันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ2โรคหลอดเลือดสมอง3โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม1มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ2โรคหลอดเลือดสมอง3โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม1มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ2โรคหลอดเลือดสมอง3โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ย4ทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆเช่นผักธัญพืชกับถั่วเธอและเธอรู้ป่ะว่าการทานอาหารซึ่งมีไขมันดีหรือว่าโอเมก้า3เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยเช่นกันเช่นปลาแซลมอนทูน่าหรือว่าซาร์ดีนเป็นต้น5หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือว่าอาหารใดๆที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าเค้กเป็นต้นซึ่งขออนุญาตเลยนะนี่คืออาหารทั้งหมดที่ฉันชอบกิน6ลดการกินแอลกอฮอล์แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเธอสามารถทำตามนี้ได้ใช่ปะคุณเชื่อพี่เลยนะว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเราเดี๋ยวจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปคิวเพลงลำวงมาเถอะถามว่าทำไมถึงพี่ลำอยู่ใช่ปะก็เขาบอกพี่ผู้ผลิตบอกพี่ว่ามันจะต้องถึง3นาทีให้ได้ฉะนั้นเผื่อว่าคิวนี้สั้นเกินไปใช่ปะคุณจะได้โอกาสดูพี่ลำก่อนแป๊บนึง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูคว้างจักรคว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นคว้างจักรใช่ไหมส่วนพี่เบนเป็นคว้างคอนซึ่งวันนี้จริงถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้ครับ
2: ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
4: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
4: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้คร
1: ับอ๋อช่วยให้
4: ม
1: ัน หมุนได้ดี
4: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้
4: ใช่ไหมใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
4: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
4: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
4: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก็ช่วย
4: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
4: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่า
2: หน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมาเนี่ยครับ
4: ใช
2: ่ใช่พี่ใช่ใช่
1: ซึ่งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาคว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ําหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สําคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาคว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทําให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการคว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาคว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนคว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นคว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะคว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกอ่ะบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่

0: ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเรา
1: คอมเส้นม
0: าใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
0: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปพลิกสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกใช้ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่
0: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลย
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ
0: 1อันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้าเนี่ยครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปกล่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วช
1: ี
0: ้ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอปล่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ปล่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
0: คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลที่สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกองนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคก่อนขว้างคร
1: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็ค เช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็กลับมาแก้ตรง
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้ก็มาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองละพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงฟางครั้งนี
1: ้เสียวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทํามัน
1: ขอดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างงี้ใช่มั้ยเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทําทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: นี้ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอ่ะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเราก
1: ำ
0: จัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เลี้ยงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคหนึ่งที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เค้าก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเค้าก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
0: หกลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ผิดกฎฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์เนี่ยครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทําให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฝ่า
1: แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะ ขว้างแล้วก็วัดขว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะขว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้านกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: แรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับลูกที่5ครับนี่โอเคครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันเวลาจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ย22เลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่ณวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายใจของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่น

0: เป็นยังไงบ้าง
1: ค่อนข้างโอเคครับสําหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสําหรับวันแรกครับ
0: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงว่าวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
1: ยาก
0: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
1: ครับผม
0: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสําหรับโดมเงี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
1: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
0: โดยรวมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับผมมันทําให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
0: อย่างนั้นแหละที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
1: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่เงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
0: ์
1: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล
0: ้
1: วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็บอกว่าโทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
0: ด
1: ีหล
0: ัง
1: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
0: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
1: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
0: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
1: ใช่ครับผม
0: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
1: ่2ปีครับ
0: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
1: ก็
0: ตัวเรา
1: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
0: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
1: ใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
0: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพมั้ยที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทําลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
0: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
1: ่55เมตรครับผม
0: ตอนนี้โดมนะเท่าไหร
1: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับ
0: ก
1: ็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทําให้ทําลายสถิติประเทศไทยก่อน
0: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ่ะ
1: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
0: แทบจะน้อยมากครับ
1: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ครับ
0: เพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
0: สนามอุปกรณ
1: ์ใช่ครับ
0: ที่หาที่เล่นยาก
1: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
0: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คน

0: สนใจใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
1: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
0: ม
1: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี่ยมันไม่ได้มีคนเล่น

0: ื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช
0: ้ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วย
1: อืม
0: ใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆ
1: อืม
0: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สถิติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเซอร์ไวน์ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: พื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidolเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับพอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากมันคงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
2: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเคสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Well-being ครับคุณหมอ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
2: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีสองเรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาสองก็คือเรื่องการเมืองตอนนี้หลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเออเราจะพูดเรื่องการเมืองนี่ดีไหมถูกไหม
3: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
2: ได้เลยครับ
3: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
2: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
3: ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่
3: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่อมันลึกลงไปถึงความศรัทธา
2: ใช
3: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
2: ใช่
3: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะจัน
2: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
3: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอบมันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะ กันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับที่บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อรุ่มอร่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
2: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละ แล้วก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
3: ครับอาจารย์
2: อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
3: จริงๆว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
2: ครับ
3: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากมาก
2: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
3: ใช่ครับ
2: มันเป็นเลย
3: ใช่
2: จากข้างในออกมาเลย
3: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเฮ้ยมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นครับอาจารย
2: ์
3: มันก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันอะมันกลายเป็นเรื่อง
2: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
3: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
2: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
3: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
2: ชีวภาพ
3: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนั้นนะที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะ จนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
2: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
3: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
2: ์ ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกัน
3: ใช่ครับ
2: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ครับอาจารย์ลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
2: ก็ใช่
3: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
2: ใช่แล้วก็นอนต่อ
3: อาจารย์อย่าเอาความจริงมาพูดเราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่อในมือการที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
2: ้
3: ก็แชร์ละหรือทางตรงกันข้ามคำจารย์เมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
2: ์
3: ก็จะรีบแชร์ไปละโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
3: ครับ
2: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
3: ครับอาจารย
2: ์มันก็อาจจุดที่แตกหัก
3: ครับ
2: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ
3: ่
2: ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
3: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ยมันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบกันก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผล อะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดแล้วครับอาจารย
2: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
3: ครับ
2: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
3: ครับอาจารย
2: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
3: ่ครับอาจารย
2: ์ในขณะที่เด็กๆก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
3: ครับอาจารย
2: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
3: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
2: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
3: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยการเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูเหมือนกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งทีมก็มีแนวคิดของเขาคนเดียวมันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
2: ม
3: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
2: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหม
3: ครับอาจารย์
2: แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจะแนะนำได้ไหมคร
3: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไป
2: โอ
3: ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย
2: ์จริง
3: ๆการกินอยู่นอนหลับเวลบีอิ่งของอาจารย์นะครับ
2: ใช่
3: มันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
2: ใช่
3: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
2: อ
3: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
2: ไม่
3: ปกติ
2: โอเค
3: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเ ขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเข้ามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้ นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าเออพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
2: ใช
3: ่เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อย่างนั้นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
2: ่
3: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
2: ์ครับ
3: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
2: ์ใช่
3: แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
2: อ้าว
3: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย์
2: ไม่เข้าใจและคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังละ
3: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถทวิตเตอร์ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
2: ปิดตัวเองเหรอ
3: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอ่ะพูดแล้วเจ็บอ่ะใครอยากจะพูดอ่ะครับอาจารย์
2: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
3: ครับ
2: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
3: เวลาหลายๆที่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
2: ุ้ย จริงเลย
3: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
2: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
3: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
2: ์
3: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
2: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
3: เรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
2: ใช
3: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
2: ออ
3: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
2: ใช่แล้ว
3: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
2: ห้ามแปลว่าต้องทำ
3: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆ จนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
2: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
3: ครับอาจารย์
2: น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยคร
3: ับ
2: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
3: ครับอาจารย
2: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
3: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
2: ์
3: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่
2: อ
3: นมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
2: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
3: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
2: โอ้โห
3: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
2: ่โอ้โห
3: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นอะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนเขาคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
2: ้
3: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
2: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
3: ์
2: กับสมองส่วนความคิด
3: ครับ
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
3: ใช่ครับ
2: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนักถูกไหมซึ่งก็จะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้แล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
3: ใช่เลยครับ
2: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข
3: ค
2: ุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพการเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพการเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาการแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอานุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลง

เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสานติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์บุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉัน

เพนเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2500ผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่จะรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากลปพฤกษ์ขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตร

การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิจสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะอาจารย์และคณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสามอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮิโนมอเตอร์เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดบริษัทฮิโนมอเตอร์เอเชียจำกัดและบริษัทจันสว่างเฮอร์เบิลไลน์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4 รูป

กองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไป

0: คุ้นๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไลให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: วัดแล้ว
1: ไม่เหมือนกับรอยพระบาทใหญ่เบอร์เริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขั้นไม่ปิดเทอมหน้าผู้จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: คนนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยเนาะนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งหนึ่งมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวดยังไงฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
3: นิ้วนี้
0: ค่ะ
3: นิ้วกลาง
0: มือขวา
3: อันนี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
3: กำดิครับเหมือนกันมั้ยฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยน่ะ
1: ไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู่
0: แต่นิ้วนี้มันจะล็อก
3: เหรอมันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเงี้ยอ๋อ
1: เหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: อ๋อมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีกับ20ปีอ่ะ
1: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
3: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
3: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคร
1: ับ ก็คือตรงนี
3: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
3: ลองกำดิครับเอาล็อกคุณแบนลองดูนะครับ
1: ไม่กด
3: เดี๋ยวลองแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
3: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
3: คุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
3: นะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
3: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: มันมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
3: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนนะ
1: ครับ
3: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
3: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กติ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
3: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะนะครับเราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
3: ใช่ไหมครับนี่มีการอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
3: นิ้วนี้ไม่เจ็บฮะมันมีการเจ็บทั้งสองนิ้วเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
3: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
3: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
3: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
3: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ยิง3นิ้ว4นิ้วบางคนเป็น2มือมือละ3นิ้วก็มี
1: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
0: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
3: กำไม่ลง
0: กำไม่เข้าอ่ะ

0: แข็งนานเลย
1: อ่ะ
0: จะต้องพยายาม
2: บริหาร
1: บริหารก่อน
0: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
1: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะอักเสบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นมีก็คืองอไม่เข้า
2: ครับ
1: อันนี้ฮะแล้วก็เลือดเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
2: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
1: มันไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
2: ครับ
1: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วไม่ออกนี่มันเดือดร้อน
0: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
1: ทำงานไม่ได
2: ้
0: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
1: ปล่อยมีดไม่ได
2: ้เพราะล็อกอยู
1: ่ล็อก
0: มันจะล็อกไปเลย
2: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
2: ทำไม
1: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำนี่
2: ทำงานบ้านเยอะ
1: งานครัวนะครับบิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
2: ครับหิ้วของด้วยไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: การหิ้วของ
1: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
2: ครับ
1: จะหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
2: ครับ
1: ของเอ็นตรงนี
2: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหิ้วนานๆ
1: หิ้วของหนักนานๆจะมีผล
2: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
0: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ย
2: อ๋อใช่เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช้มือเยอะ
0: ต้องใช้มือซักผ้า
2: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
1: สารพัด
2: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
1: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านแล้วให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
2: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
1: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
2: ครับ
1: ยาแก้เสพ
2: ครับ
1: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างรายเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
2: ครับ
1: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
2: ลดการอักเสบ
1: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
2: ครับ
1: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็เป็นลดบวมของเอ็น
2: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
1: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห์แล้วเป็นชนิดที่แล้วก็มีแค่อาการถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
2: ๆ
1: ยังไม่ถึงกันล็อก
2: อันนี้ถ้า
1: อันนี้
2: รับประทานยาร
1: ับได้ผล
2: ได้ผลหายเลย
1: ยาได้
2: ฉีดยาได
1: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
2: ๆแต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
1: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
2: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
1: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบตับโรคไต
2: ปกติของยา
1: ครับใช่มีผลข้างเคียง
2: ครับ
1: การฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อย
2: ครับ
1: แต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
2: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
1: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
2: อย่างของคุณเฉลียวนี
1: ่ครับ
2: ฉีดยาแล้วประทานยาได้มั้ยฮะ
1: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
2: แกะ
1: นิ้วต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
2: ต้องผ่าตัด
1: ฮะ
2: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างนี้แล้วใช่ไหม
1: ต้องแกะแล้ว
0: ต้องแกะเอาออก
2: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
1: ครับ
2: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
0: ก็ไม่กลัว
2: นะฮะ
0: ให้มันหาย
2: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
1: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตจะมันเยอะ
2: มันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
1: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
2: ่
1: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
2: ับ
1: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับ
2: ปี
1: ดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
2: ้อ๋อได
1: ้แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่
2: ครับ
1: พุทธผ่านผิวหนังไปแล้ว
2: เปิด
1: แล้วก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
2: ปลอกหุ้มเอ็น
1: เป็นลักษณะนี้นะครับ
2: อ
1: ันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
2: ้
1: เอ็นจะรอดมาตรงนี
2: ้ครับ
1: เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัดจึ๊ก
2: ตัดตรงปลอกนี้ออก
1: ตัดตรงปลอกนี้ออก
2: ครับ
1: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
2: ครับ
1: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
2: อ๋อเลย
1: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
2: ล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
1: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิมเหมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
2: เหมือนคลาย
1: คลายเข็มขัดออก
2: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
1: คลายออกครับ
2: มันก็จะโล่งสงบ
1: ครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
2: ครับใช้เวลานานไหมครับ
1: 15นาทีครับไม่เกิน
2: เท่านั้นเองเหรอคร
1: ับ แป๊บเดียวครับ
2: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
1: เย็บ2เข็มไม่โดนน้ำ7วันเจ็ดถึงสิบวัน
2: เท่านั้นเลยเจ็ดถึงสิบวัน
1: ครับ
2: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์หนึ่ง
1: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
2: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
0: ้ก็เฉยๆเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล
2: ้
0: ว
2: อ๋อเนี่ยอย่างนี้จิ๊บจิ๊บ
0: แค่นี้เล็กน้อย
2: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอฮะ
0: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได้มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเนี่ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
2: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
0: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม่
2: ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะ
0: ช่วงปีใหม
2: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับอาจารย
1: ์ก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อยใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก็เร็วนานครับเร็วขึ้น
2: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
0: ต้องทำงานบ้านตลอด
2: ก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู่แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
1: ก็พยายามใช้เครื่องทุนแรงนะครับเช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
2: บ้าง
1: ท
2: ี
1: นี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
2: บิดได
1: ้ชุดชั้นในได้สะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยแต่ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
2: ครับ
1: มันต้องใช้มือมาก
2: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้รถ
1: เข็น
2: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
1: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับใช
2: ่ครับ
1: ส่วนการเอาของมาใส่ตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
2: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมา

0: ประมาณกี่วันนะครับ
1: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
0: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
1: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจะแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบเหมือนกับว่าพลิกนิดนึง
2: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
0: ใส่ส้นสูงด้วยใช่มั้ยครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
1: ก็บิดอะค่ะจ้า
0: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
0: เสียวเสียวนิด
1: เดียวแล้วก็เจ็บมาก
0: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
1: ใช่แล้วก็กังวลมากค่ะ
0: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
1: ยังค่ะจาง
0: ยังนะครับ
1: ครับ
2: อาการแบบนี้คือเป็น
0: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทราพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมเลยหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
0: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่า
2: โ
0: ครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็นครับ
2: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
0: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
2: บ
0: ิดมุม
2: ก็บาดเจ็บได้
0: ใช่ก็เกิดการบาดเจ
2: ็
0: บ
2: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
0: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดู2ข้างเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
2: ลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
0: าอยู่ข้างๆนะครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นสองข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
1: ปวดตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม่มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
0: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออนุญาตกดนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บมากไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
1: ค่ะ
0: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่า

0: ันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับถ้าการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันไม่มันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับแล้วก็จะทำการตรวจโดยการโยกเอ็นขามันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับนี่เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะครับเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบๆเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้กูตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพระพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพระพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพระพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคร
1: ับ
0: มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้การปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงรักตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้เราจะกลับมา
1: ก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
0: ค
1: ือ RICE ก็คือ Rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง Ice นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประคบ
0: ทำไมต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
1: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
0: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วก็จะทุเลาลง
1: สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
0: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
1: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเรา

0: นี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าๆเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
1: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของคุณสิริพรดีคะ
3: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะ
2: คะ
3: ค่ะอยากจะให้มันกระชับขึ้น
2: ค่ะคำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็แถวๆหน้าค่ะตรงนี
2: ้แก้มด้านล่าง
3: ค่ะตรงนี้ค่ะ
4: ตรงใต้ตา
3: ใต้ตาด้วย
4: ด้วยนะ
2: ฮะขอรบกวนคุณสิริพรถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเค
4: ถึง40ยังครับ
3: 57แล้วค่ะ
4: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี้
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองและไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
4: แต่ริ้วรอยเลยที่เป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
4: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป
2: ็
4: นเพราะอะไรครับ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติ๊กที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
4: ้
2: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงนะเพราะว่ามันก
4: ็ยัง
2: ลิฟต์ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
4: ย
2: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
4: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอครับ
2: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
4: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
2: ัน
4: ก็จะย้อน
2: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
4: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: แล้วแต่คนค่ะ
4: ค
2: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
4: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
2: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามการเวลาค่ะ

0: นั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
1: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งย่างๆอย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยปุ๊บมันหด
0: จริงฮะ
1: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
0: นี่เจ้าหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
1: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
0: คล้ายๆอย่างนั้น
1: ใช่ไห
0: ม
1: ใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
0: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
1: ับ เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
0: แต่ละคนเท่ากัน
1: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
0: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
1: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
0: ้
1: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไป
0: อ
1: ันที่สามที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
0: คือ
1: ถ้าสมมติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างนี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งอย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
0: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
1: เพราะฉะนั้นคนไข้น่าจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
1: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
0: บ
1: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
0: อ
1: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่เป็นใบสั้นกว่า
1: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
0: ์ทุกอาทิตย์เลย
1: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6-10ครั้ง
0: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
0: ไหม
2: ไม่อะไรไหมฮะ
1: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกสักขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
1: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
0: เป็นไงบ้าง
1: ค
0: ะ
1: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่
1: ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
0: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดค่ะ
1: มีหน้าละผิวเลยใส
0: ไม่มี
2: ครีมกันแดด
0: อะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
0: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนนี่ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินขาปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
0: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยๆตอนนี้สาวๆอายุยังโอ้โหยังเป็นวัยรุ่นอยู
1: ่
0: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
1: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลา อันที่2คือใช้มอยเจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยเจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้น หรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
0: ้ครับ
1: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
0: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
1: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังไงก็ได้ทาให้ทั่ว
0: เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
0: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต้านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
1: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
0: ้
1: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้
2: ก็ใช้ปกติได้
1: ใช้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีผล
0: มาถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
2: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
1: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
0: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ได้เลย
2: ใช้ครีมกันแดดปกติ
1: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
0: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70
0: คือได้ผลเยอะกว่า
1: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
0: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
2: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
0: ร้อนน้อยก่อนเลยครับทำไมล่ะครับ
2: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อน
0: ว่า
2: ได้ผลขนาด
0: ค่ะผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
1: เจ็บเจ็บจริงค่ะ
0: เจ็บ
1: คือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
0: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
2: ได้ค่ะ

วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นลมทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก

0: นี้มีอาการอะไรครับ
1: เนื่องจากปวดเข่าค่ะ
0: ปวดเข่าเหรอฮะ
1: จากการทำงานนะคะ
0: ฮะ
1: เพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวดๆ
0: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดินอะไร
1: ส่วนมากพอเวลามันจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเรานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
1: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งเลย
0: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะคะ
1: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
0: อ๋อปวดเข่าด้วยและปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
1: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
0: เวลาก้ม
1: จะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
0: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยแต่ในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
1: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันเพิ่งพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
0: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
1: ก
0: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็เมื่อไหร่
0: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
0: ต้องวางใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่อ
0: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่า
0: เขา
2: แบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
0: ใช่ครับ
2: จะล้า
0: ทุกอวัยวะที่รับน้ำหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่า
2: ครับ
0: ถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
0: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
0: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมครับว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
0: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
0: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับ
2: ลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
1: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
0: ้ปวด
1: มันไม่ถึงกับปวด
0: ตึง
1: ๆจากข้างนี้
0: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงมาทางนี
1: ้เอออย่างนี้รู้สึกตรงนี
0: ้ปวดตรงไหน
1: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
0: ปวดหลังใช่ไหม
1: เนี่ยค่ะ
0: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหม
1: เนี่ย
0: ตรงกระเบนเน็บนะปวดลงมาสะโพกไหม
1: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
0: มาไหมมาตรงนี้นะจะไม่ลงสะโพกนะ
1: จะตอนนี้ไม่ลง
0: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
1: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
0: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
1: บริเวณนี้
0: เจ็บหลังนี่นะครับ
1: บริเวณ
0: ตรงนี้ครับปวดไหม
1: อย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
0: ไม่ปวดนะ
1: นี่จะไม่ค่อย
0: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขามีการปวดสะโพก
2: ครับ
0: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลัง
2: เ
0: ราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
0: ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ
0: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่มี
1: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
0: จะไปขวาม
1: ันจะไปซีกขวา
0: เดียวเวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
0: เดี๋ยวตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างถ้าปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
0: วิธีดูก็ว่าบวมแล้วไม่บวมเราก็ดูรอยย่นตรงนี้นะ
2: ฮะ
0: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
0: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี
2: ้ฮะ
0: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ตื้นกว่า
2: อันนี้บุ๋มกว่า
0: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี
2: ้ครับ
0: ตรงนี้มันจะเป็นฮะตรงนี้มันจะเป็น
2: ฮะ
0: แล้วขึ้นมานี
2: ่ใช
0: ่ครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
2: ใช่ๆ
0: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในข
2: ้
0: อครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะคร
2: ับ
0: เราก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้น
2: ฮะ
0: พอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้ตัวนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
2: ครับ
0: แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับ
2: ฮะ
0: เนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
2: ได้ฮะ
0: ตรงวันนี้ครับเอามือขวานะครับ
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
2: ครับ
0: มือขวาวางเงี้ยวางสบายสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ย
2: ฮะ
0: นิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะ
4: นิ่งๆนะครับ
0: ครับ
4: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมครับมีไห
0: มมีฮะ
4: เอาบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
0: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
4: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบแล้วรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
0: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
4: แล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
0: มันก็ไม่ลงมา
4: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
0: โอ้จริงงี้เราตรวจเองก็ได้นะ
4: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
0: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
4: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
0: ครับ
4: ในข้อ
0: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
4: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
0: ครับ
4: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
0: ครับ
4: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะฉะนั้นไอตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอวัสดุแปลกปลอมอันนั้น
0: ครับ
4: เสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
0: ครับ
4: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
0: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
4: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
0: ครับ
4: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหมอ
1: ันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าตึง
4: ใช่ไหม
1: ใช
4: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี
1: ้อันไหน
4: ต
1: ึ
4: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงนะแต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองได
0: ้ครับ
4: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
0: ้ครับ
4: ลองนะครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
0: ชัดมากนะครับ
4: ชัดเจนมากนะครับ
0: อ
4: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่าเจ็บไหมเนี่ย
1: เจ็บไหม
4: เจ็บไหมฮะ
0: เจ็บใช่ไหมฮะ
4: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: ค
4: ุณแอดลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
0: ใช่
4: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับอย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
1: แล้วตัวเท้าอัน
4: นี้ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
0: โยกออกด้านข้าง
4: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
0: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
4: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกไปนะฮะนิดอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
0: มั่นคง
4: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ยหนึ่งไม่มีข
0: ้อครับ
1: หมอแล้วตัวเท้าแล้วคะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
4: ก็คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
0: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
1: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
4: เป็นแต่ว่าไม่บวม
1: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมากนะ
0: ข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแหละต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
4: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
0: ครับ
4: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูป

0: เป็นโรคอะไรครับ
1: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวันธนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
0: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี้
2: จะ47ปลายเดือนหน้านะครับ
1: ไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวันธนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
0: ครับ
1: อันนี้ก็จ
0: ะมีปัญหาโก่งเลยเหรอฮะ
1: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
0: ับ
1: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
0: ครับ
1: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
0: ครับ
1: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไดเซป
0: ทำยังไงอาจารย
1: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับนะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
0: ค้างไว้10วินา
1: ที10วินาทีนะครับ
0: อ๋ออย่าง
1: น
0: ี้เหรอง่ายๆ
1: คร
0: ับ
1: แค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นนะครับ
0: จะช่วยยังไงอาจารย์ครับ
1: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นนะครับขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็จะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอแทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
0: ใช่เลยใช่ไหม
2: ครับ
0: ฉันสรุปคุณวันธนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
1: ครับใช่ครับ
0: จากการยืนนานๆ
1: ยืนนานๆและน้ำหนัก
0: และน้ำหนักตัวที่มาก
1: มาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มี2สิ่งนี้ใช
1: ่ครับ
0: ก็คืออ
1: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
0: น้ำหนักตัวเพิ่ม
1: มากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
0: อย่ายืนตลอดเวลา
1: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้ได้แนะนำไปแล้ว
0: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
1: ์ป้องกันได้ครับ
0: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
1: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
0: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้น
1: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งหรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้1รอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะคนเราต้องอยู่กับครอบคร
0: ั
1: วต้องอยู่กับครอบครัว
0: ครับ
1: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: คุณภาพชีวิตแย่
1: ใช่ครับ
0: ไม่เหมือนมีผลทั้งจิตใจ
1: ใช่ครับ
0: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับวันธนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้ไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NBT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันพพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรือว่าอาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5โมง45 5โมง50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกเถียงถูกพูดคุยกันมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตาม

0: นิตยสาร @rama กันได้นะครับที่@rama.mahidol.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือคุณผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับ channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลาบเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
2: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ายมองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
1: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
2: ในฐานะที่ผ่าตัดมา2รอบแล้วนะครับอยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างนี่ปกตินะครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
1: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
0: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนอยากย่อยลอยไปลอยมานะคะ เป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
0: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพได้จะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
3: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยาบย่อยหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
3: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษานะอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ปลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2 อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมันน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
0: ึ้น
3: เคร
0: ื่อง
3: เนี่ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันนี่อาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมอาจารย์ตุ้ย
4: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
0: ทำได้จริงหรือเปล่า
4: ที่บ้านได้ไหมครับ
3: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายาม ให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง2-4 อาทิตย์ค่ะ

0: าจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ตกบ่อยมากนักค่ะ
1: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรออาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
0: ์จองประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำบุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลาออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
1: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
0: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอากับเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะคุณระบีโอคุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอธิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับต้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
2: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด็ดนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะ

0: ร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดยังไงก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
1: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
0: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80%จะเกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือไรฝุ่นนะครับ2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนเนี่ยมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดครับนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับนะเพราะอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับอีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่หรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นดัง
1: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
0: ์หลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุประกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
1: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
1: นะครับ
0: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
1: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
2: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่เจ้าประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
1: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์นันท์ฮะ
2: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งนึงค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบ จักษุแพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
2: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อหนึ่งคือเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
0: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีกขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
2: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตาสั้นเยอะใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
0: บ้าละเชียวว่าต้องถามภาษาเหตุผลแน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
0: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆ นะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อใดต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากไหมฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะหนึ่งฮะ
0: ครับถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มกันแล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะจะค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
0: สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่

0: เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
1: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับ
0: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
1: ใช่ครับ
0: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัทรฝากคำถามเข้ามาครับ
2: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจากสัตวแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
0: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
2: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
0: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
2: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียว
0: คู่
1: สอง
2: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแอคทีฟของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
0: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
2: ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
1: สองอย่างละกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆ2 อย่างละกันครับ1ก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อ1ละกันนะครับข้อ2คือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจักษุแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะ

0: เปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดีครับ
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
0: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
0: มีประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเพราะถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ถ้ากินสอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับและที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับนะโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับนะที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไวรัสต่างก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
1: ครับ
0: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
2: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่า

0: มีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันย้อนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
1: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
2: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
1: ครับ71ฮะ
2: ครับก็2ข้อละกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปนะแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: คร
2: ับ สองคือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนะก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
2: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับเพราะมันการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
0: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพังผืดที่เกิดตามอายุนะคะพังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68 หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอหมอบอกว่าพังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
2: ก็หมายความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็ผู้หรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่ง
1: ครับ
2: เอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับนะหรือว่าไตผนังไตผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหล่ติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่านะผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราอาการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่ม
0: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตาคุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไปในการตรวจเช็ค
0: พบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยในทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
1: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
2: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาแล้วไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
1: นะฮะ2ประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
2: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่
1: ครับ
2: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
1: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีปอดแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆเนี่ยอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถ อยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีปอดแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
2: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
1: ไม่ได้อะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะ
2: ทานต่อเนื่องกับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับจริงๆเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึง

0: ในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้ครับวิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บางครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับนอกนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: นะฮะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
2: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
1: น้ำตาไหลบ่อยเลยฮะ
2: ได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าไหมนะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรือออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอกนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
2: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
1: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะการถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
0: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบ

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

หลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
1: ตายเลย
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
0: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
1: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
0: อ
1: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
0: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ตรงนี้มาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
1: ตายเลย
0: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
1: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
1: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
0: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
1: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นสรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
0: ใช่นะครับ
1: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบายเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
0: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
1: ค่ะ
0: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
1: ที่ตื่นแล้วค่ะ
0: ที่ตื่นสมองอเลิร์ตมากแหละ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
1: แ
0: ล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลกระบวนการของความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค
0: ือตื่น16หลับความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเรา

0: ช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมาเช่นเราว่าเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้นี่เอง
0: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ันแอค
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นแหละสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอาตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะครับ
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมัน บางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับ

0: ใช่ไหมคะ
1: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
0: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
0: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
0: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
0: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
0: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
1: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกนึงว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
0: อุ้ย
1: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามก็ดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
0: ทรมาน
1: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
0: เวนี้น่าสงสารมาก
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
0: เป็นโรค
1: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
0: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: คร
0: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: ติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
0: ใช้แล้วดี
1: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
0: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: ครับ
0: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่ะจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะร

0: ชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีมันก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: ยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคําว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเค้ากินยาสมมุติว่ากันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเค้ารู้สึกว่าเค้าอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังเราจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
1: อ
0: ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จ้องว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือชัดขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไป
0: เรื่อยๆต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเค้าก็อยู่เค้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเค้าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนและหยุดหายใจ

0: เป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลและก็ลดความเสี่ยงต่างๆแล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันถึงก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหคนจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 มันไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นอาศัยอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

อกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกตินะก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้ไปไหนถามว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะแต่จะอันตรายก็ต่อเมื่อเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นเนี่ยไปอยู่จุดที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นในสมองเป็นต้นนะฮะส่วนคำว่าซิสเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของเนื้องอกมากกว่าครับคือเนื้องอกเองจะเป็นเนื้องอกที่ตันก็อย่างที่เราทราบกันเนื้องอกแข็งๆนะฮะ

แต่เส้นเลือดงอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสนะครับซิสมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้างอยู่นะฮะเลือดข้างแข็งตัวก็เป็นสีดำก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองแต่ว่าเนื้องอกกับซิสถามว่ารักษาหายไหมก็คือตัดออกก็หายนะฮะแล้วก็หายขาดด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนๆนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เออเยี่ยมโอ้ในเมื่องานเราฉลุยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่ดูใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี
1: ้อ่อน
0: ใช่ไหม
1: พอเว้ยพอได้ยินคำว่าชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกยาก
0: อ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่
3: ไปกันจ้า
1: ไปกันเลย
0: สู้ๆ
1: กล
0: ับ
1: ด้วย
2: เฮ้ยปากสมุทรนี่นะ
4: ใส่เลยวันคู่ๆฉิกๆบอ
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาหรอ
5: ไปไป
4: เออแล้วตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
7: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
7: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
7: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้เงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
7: โอ้โหขอเวลาอีก1ปีค่ะ
6: โอ
7: ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
6: อ้
7: วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมาก
6: โอ้ยน่าสงสาร
7: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคน
6: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
7: โอเคค่ะ
6: ค่ะ
7: โอ้ยหิวข้าวหิวหิวทำไมมันแบบ
0: พี่บอกแล้วร้านนี้เด็ดเห็นไหม
7: ปวดท้องแบบ
0: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
2: หมูหมดร้าน
7: เลยเงินงานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
2: ข้าวอร่อย
0: เออ
7: ไม่ชอบคำนี้เลยหิวสุดๆอ่
1: ะน
7: ี่
1: ก่อนจ
0: ี
1: ก
0: ีจีกู
7: เอ้ย5 บาท10 บาทก็เล่นเดี๋ยวเราแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
0: เออทำงานก่อน
4: โอ้ยนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี่
5: โอ้ป้าจ๋า
4: ฮะ
5: หนูป่วยค่ะ
4: อ
5: ้
4: าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
5: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกๆเสียดๆปวดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
4: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
5: โอ้โห
4: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
5: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
4: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
5: เอายาอะไรอะป้าย
4: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
5: โอ้นี่น้องป่วย
4: เดี๋ยวมา
6: ขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: เอ๊ะไม่เป็นไรคะหนูตา
6: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอ่ะนี่เป็นอะไรปะเนี่ย
5: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบ
8: ปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
6: ่
8: ะ
6: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
8: โอ้ยพอเลยค่ะพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
6: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
7: ขี่ขาคุณน้ำตาล
9: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
10: แล้วไงคะ
9: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
4: ้แม่
6: โหสีปาก
4: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
8: เดี๋ยวทุกคนค่ะอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
6: ถ้างี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
9: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
4: วันไปเดี๋ยวพาไปหาหม
6: อ
4: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆอ่ะไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
9: ส
6: ิ
9: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่ออ้อเครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
4: แล้ว
9: โอ้
4: โห

0: ณกันนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะเพราะพี่ข้างๆเนี่ยเห็นนะพวกพนักงานบัญชีเป็นกันเยอะเลยเครียดไงดูเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ย
1: ถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าป่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอที่ชื่อน้ำตาล
2: พูดนี้ดิ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยข้อมูลถึง 40-50% ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุ
1: ภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
1: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติทำให้กดในกระเพาะหลังมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเนี่ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
0: ้
1: เวลาที่กดหลังมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
1: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติมถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
0: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
1: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยาบางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัดใช่ไหมครับเรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
1: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสูงมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ครับ
1: ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผลโรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรม

0: เองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันๆก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปทั้งเอง
1: ครับ
0: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
0: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่ทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับงั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่จะทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะคร
1: ับ และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
0: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
1: ครับ ครับ
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
1: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
1: ไม่ชัดเจน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันอย่างเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตรวจลดตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
1: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
0: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่นะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
1: ้
0: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
1: ต้องดำเลยใช่ไหม
0: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มนี่ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
1: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
0: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได
1: ้
0: นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
1: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
0: มีครับ
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
1: ปรับพฤติกรรม
0: ใช่ครับถ้าคิดว่าละว่าเศษสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดงั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
1: ับ
0: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
1: คุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
0: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
1: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหมที
1: ่ดูให้หมดก่อน
0: ใช่นะครับก็จากพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยยังเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่

0: ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
1: ับ
0: อ้
1: าวคุณหมอส่งท้ายหน่อยก
0: ับ
1: คนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
0: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งมีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วน
1: ครับ
0: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็หนึ่งหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

0: เป็นอะไรน้องอ้วนงอแงอีกแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องผมแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
0: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอ่ะแบบแบนเรียบๆแบบสวยเลยอ่ะ
0: เอางี้พี่อ่ะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
1: เอ้า
2: ฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
1: ได้ไหม
2: คะ
1: อ๋
2: อมาเลย
1: โอ้ย
2: เป็นอะไร
1: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำลดพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือแท็ก
2: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: แต่น้องเป็นคนอยากจะผอมนะ
1: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
2: ท่านี้ได้หมด
1: กลับไปทำ
2: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
1: ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
2: 2เซตสั่นสั่นสั่น
0: เรียกว่าสั่น
2: พอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วขั้นต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือข้างไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักท่า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำลูกอะไรก็ตัวแอลอะไรก็ได้ทำอะไร
1: แอดวานไปแล้วพี่เจม
2: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน
1: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
0: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
1: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาว่าจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าเออโรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเรา

หรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่สองนะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆๆๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่าเอ้ยมันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนอันนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นมันเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือมันเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2 สัปดาห์เศร้า

0: ุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบนี้2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับในขณะนั้นก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าว่าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกว่ายากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนไข้ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโหน่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเอ๊ะเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นอะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับๆไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง15ถึง29ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิต แล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจากว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องแต่ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาเรียกง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะวิธีการคุยก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารนี้เป็นตัวนำในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบจะว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทำลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนออีพิเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สำคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดไว้นิดนึงนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงๆแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เออเราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไงลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือ เรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งเรื่องกระทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายเป็นว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับพอฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่เช็คว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน search engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีเหมือนกันลองเซิร์ชดูว่าแชทบอทช่วยเหลือซึมเศร้าแชทบอทคัดกรองซึมเศร้าพิมพ์เข้าไปจะมีตัวบอทเนี่ยคุยกับเราแล้วทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึมเศร้าหรือถ้าฟังแล้วเอ๊ะฉันน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีอะไรลองปรึกษาหาผู้เชี่ยวชาญ นะครับอาจจะโทรไปทางสายด่วนของกรมสุขภาพจิตนะครับ1323นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ นะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทางทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างมาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนไข้ที่มีเรื่องเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าเลยนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออ่ะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2 อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมง คนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังและเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองหมั่นสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาล
1: นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทย
0: เอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับพอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากมันคงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
2: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเคสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
2: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีสองเรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาสองก็คือเรื่องการเมืองตอนนี้หลายๆคนเวลาไปหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเออเราจะพูดเรื่องการเมืองนี่ดีไหมถูกไหม
3: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
2: ได้เลยครับ
3: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
2: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
3: ใช่ไหมครับจัน
2: ใช่
3: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้จันบอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่ออ
2: ืม
3: มันลึกลงไปถึงความศรัทธา
2: ใช
3: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องนี้มันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
2: ใช่
3: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะใช่ไหม
2: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
3: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอ
2: บ
3: มันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะ กันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อารมณ์อรวยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
2: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอหลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิด
3: ครับ
2: แล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
3: ครับอาจารย
2: ์อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
3: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันความรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
2: ครับ
3: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากๆ
2: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
3: ใช่ครับ
2: มันเป็นเลย
3: ใช่
2: จากข้างในออกมาเลย
3: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันหรือมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
2: ์
3: มันก็ความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันอ่ะเธอไม่ชอบฉันอ่ะมันกลายเป็นเรื่อง
2: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
3: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
2: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
3: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
2: ชีวภาพ
3: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนั่นนะที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะ จนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
2: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
3: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
2: ์อ๋อ ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ครับจะลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
2: ใช่แล้วก็นอนต่ออ
3: าจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
2: โอเค
3: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่ออยู่ในม
2: ือ
3: การที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
2: ้
3: ก็แชร์ละหรือทางลงกันข้ามคำจานเมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
2: ์
3: ก็จะรีบแชร์ไปแล้วโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
3: ครับ
2: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
3: ครับอาจารย
2: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
3: ครับ
2: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ่ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
3: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่าเรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ยมันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับ
2: ครับ
3: ผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบก่อนก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติ มองหาเหตุผลอะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดแล้วครับอาจารย
2: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
3: ครับ
2: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
3: ครับอาจารย
2: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
3: ่ครับอาจารย
2: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
3: ครับอาจารย
2: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
3: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
2: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
3: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยกันเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไม่คุยไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งทีมก็มีแนวคิดของเขาคนเดียวมันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
2: ม
3: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
2: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหม
3: ครับอาจารย
2: ์แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจันแนะนำได้ไหมคร
3: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
2: ้โ
3: อ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย์
2: จริงจริง
3: การกินอยู่นอนหลับ well-being ของอาจารย์นะครับ
2: ใช่
3: มันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่ของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
2: ใช่
3: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
2: อ
3: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
2: ไม่ปกติโอเค
3: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมา เขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้ นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าเออพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
2: ใช่
3: เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อีกนั่นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
2: ่
3: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
2: ์ครับ
3: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
2: ์ใช
3: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
2: อ้าว
3: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
2: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังแล้ว
3: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถทวิตเตอร์ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
2: ปิดตัวเองเหรอ
3: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอ่ะพูดแล้วเจ็บอ่ะใครอยากจะพูดอ่ะครับอาจารย์
2: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
3: ครับ
2: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจนะเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
3: เวลาหลายๆที่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
2: ุ้ย จริงเลย
3: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
2: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
3: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
2: ์
3: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
2: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
3: เรื่องของ critical thinkingหรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
2: ใช
3: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
2: ออ
3: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
2: ใช่แล้ว
3: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
2: ห้ามแปลว่าต้องทำ
3: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้
2: อ
3: ื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆซ้ำๆ จนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
2: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
3: ครับอาจารย์
2: น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยครับ
3: ครับ
2: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
3: ครับอาจารย
2: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
3: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
2: ์
3: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่อนมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนแล้วเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
2: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้หรือเปล่าม
3: ันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
2: โอ้โห
3: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
2: ่โอ้โห
3: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนกับคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
2: ้
3: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
2: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
3: ์
2: กับสมองส่วนความคิด
3: ครับ
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารม

0: ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
1: ใช่ครั
0: แล
1: บ
0: ้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราเหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนักถูกไหมซึ่งมันจะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้และมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
1: ใช่ใช่เลยครับ
0: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮัทไทยอยู่สุข
1: คุ
0: ณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมใช้ได้จริง7ขั้นตอนดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
3: เดี๋ยวนี้อยู่ไหน
4: ไม่ต้องมองหรอกเพราะวันนี้กูไม่ได้มา
5: ทำไมมันตอบไวเหลือเกินวะ
6: เป้พี่กับปันปันจะมาค้างที่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งนะปันปันปิดเทอมแล้วอ่ะ
7: ก็ได้ครับแล้วลาได้เหรอพี่
6: ใช้พักร้อนที่เหลืออ่ะก็ตั้งแต่เสร็จงานแม่พี่ก็ไม่ได้ลาเลยเผื่อแกอยากจะไปเที่ยวไปสังสรรค์บ้างไม่ดีหรือไง
7: ก็ทีนะครับแต่ว่าพี่ปอจะไหวเหรอ
6: พี่ก็เตรียมตัวมาเยอะนะทั้งดูคลิปบ้างหาข้อมูลบ้างเนี่ยเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยคลิปการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเบื้องต้นมาดูด้วยกันดิ
8: การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเบื้องต้นมีขั้นตอนอย่างไรนะครับแม้ว่าจะรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่เราก็สามารถดูแลให้ดีได้นะครับวันนี้ผมมี7ขั้นตอนที่อยากให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับนำคำแนะนำแบบนี้ไปใช้ปฏิบัติกันทำให้ผู้ป่วยและก็ตัวคุณเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1ครับวางแผนการดูแลรักษาร่วมมือกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับจะได้รับทราบถึงวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องครับข้อที่2ครับลดความเครียดของผู้ป่วยนะครับอะไรที่เป็นการกระตุ้นที่เขาโกรธเขาโมโหหลีกเลี่ยงการยั่วการทำให้เขาโกรธทำให้เขาหงุดหงิดนะครับไปแกล้งเขาอันนู้นอันนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วถ้าเขาหงุดหงิดเราจะเครียดมากขึ้นนะครับข้อที่3ครับจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยนะครับให้มันน่าอยู่แล้วก็สุขสบายข้อที่4ครับกระตุ้นให้ผู้ป่วยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะครับถ้ายังจับช้อนกินข้าวได้ต้องให้เขาทำเองนะครับอาบน้ำเอามือถูหลังได้ต้องให้เขาทำนะครับกิจวัตรประจำวันนี้สำคัญมากนะครับข้อที่5ครับหากิจกรรมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นการพัฒนาการความคิดของผู้ป่วยนะครับหรือกระตุ้นสมองของผู้ป่วยนั่นเองนะครับบางทีป่วยอาจจะนอนติดเตียงแต่ถ้าเกิดมือยังแข็งแรงดีอยู่นะครับสามารถให้เขาโยนบอลเล็กๆกับผู้ดูแลที่อยู่ปลายเตียงก็ได้นะครับข้อ6นะครับเก็บของมีคมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับปิดวาล์วเตาแก๊สป้องกันอุบัติเหตุนะครับและป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากภาพหลอนของผู้ป่วยนะครับข้อ7พบแพทย์ตามนัดเพื่อประเมินอาการนะครับบางทีอาจจะต้องได้รับยาชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมองและยาควบคุมพฤติกรรมในบางรายที่มีอาการรุนแรงนะครับซึ่งสำคัญตรงนี้นะครับทั้ง7ข้อที่บอกไปผู้ดูแลเนี่ยควรสลับกันพักด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ป่วยซะเองนะครับ
6: เนี่ยเป็นไงบอกแล้วว่าพี่เตรียมตัวมาดี
8: ข้อ6นะครับเก็บของมีคมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับ

0: ไปเก็บมีดในครัวก่อนครับ
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้

แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิด
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็น

0: การตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
1: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
1: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
0: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
1: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้างั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็นสองหลัก
0: ใช่นะครับ
1: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
0: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
1: ค่ะ
0: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
1: ที่ตื่นเหรอคะ
0: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค่ะ
0: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้เอง
0: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึง ทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วแล้วก็กลับมาหลับหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ันแอค
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆแล้วก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะเพราะกำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ประตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะครับ
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว่าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยแหละครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับ เพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที่
1: ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามา

0: ปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนกลางตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนกลางหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหล
1: ับ
0: ก็หลับยากก็แก๊กเสียงก็แก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงไงพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะ ดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังเราจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการน่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใครหยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: คืนเนี่ยข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: บ
0: างทีว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: แค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ
0: ์ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่ก็พูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่เต็ม
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: มันยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงมันไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนองเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความค
0: ิ
1: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอหอมมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกฤษสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ้วยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เออเยี่ยมโอ้ในเมื่องานเราฉลุยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่รู้ใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี้อ้อน
1: กาดทองเว้ย
3: พอได้ยินคำว่าชาบูชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกย
0: ากอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่
0: ไ
2: ปกันจ้า
3: ไปกันจ้า
0: สู้ๆ
1: กล
0: ับ
1: ด้วย
2: ไปฝากสมุดนี้นะ
4: ใส่เลยวันคู่ๆฉิกๆบ่
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาหรอ
5: ไปๆๆ
4: เออแล้วตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
7: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
7: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
7: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้อย่างเงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะจะเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
7: โอ้โหขอเวลาอีก1ปีค่ะ
6: โอ
7: ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
6: อ
7: ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมาก
6: โอ้ยน่าสงสาร
7: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
6: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
7: โอเคค่ะ
6: ค่ะ
7: โอ้ยหิวข้าวหิวผิวทำไมมันแบบ
0: พี่บอกแล้วล่ะเนี่ยเด็ดเห็นไหม
7: ท้องแบบ
0: อร่อยจริงเฮ้ยคือ

0: เฮ้ยไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
1: โอ้โหล้านเลย
2: ต้องการเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
1: ถามอร่อย
3: เ
2: ออไม่ชอบคำนี้เลยหิวสุดๆอ่
4: ะน
2: ี่
4: หรอ
2: จ
4: ุ
2: กีจุกี
3: เอ้ย
2: 5 บาท 10 บาทก็เล่นอยู่เราแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
3: เออทำงานก่อน
5: นี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี
6: ่โอ้ป้าจ๋า
5: ฮะ
6: หนูป่วยค่ะ
5: อ้าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
6: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกจุกเสียดปวดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
5: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
6: โอ้โห
5: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
6: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
5: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
6: เอายาอะไรอะป้าย
5: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
6: โอ้นี่น้องป่วย
5: เดี๋ยวมา
7: อ้วนขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
8: เอ๋ไม่เป็นไรคะหนูตา
7: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอะนี่เป็นอะไรปะเนี่ย
6: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
7: ่
6: ะ
7: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
6: โอ้ยพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
7: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
8: โอเคค่ะคุณน้ำตาล
9: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
10: แล้วไงคะ
9: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
5: ้แม่
7: สีปาก
5: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
8: เดี๋ยวทุกคนใครอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
7: ถ้าอย่างนี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
9: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
5: อ้วนไปเดี๋ยวพาไปหาหม
7: อ
5: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
7: ถูก
5: ดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
7: สิ
9: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่ออ๋อเครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
5: แล้ว
9: โอ้
5: ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
9: ใ
5: ช่เอาพี่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงเรื่องตัวเลขอะไรเง
11: ี้ยถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพอจนใจร้ายอย่างเธอที่ชื่อน้ำตาล
7: พวกนี้นี่

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทย

0: ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับโดยที่ไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะครับ
0: มีแผล
1: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
0: ไม่มีแผล
1: โรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ2 3อย่างนะคร
0: ับ
1: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดรมเป็นต้นใช่ไหมครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50%
0: ครับ
1: ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
1: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
1: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติน
0: ะครับผิดปกติ
1: ทำให้กดในกระเพาะหลั่งมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเน
0: ี่
1: ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
0: ้ครับ
1: เวลาที่กดหลั่งมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
1: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติ
0: ม
1: ถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
0: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
1: ครับเราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
0: ครับ
1: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัด
0: ใช่ไหมคร
1: ับเรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
1: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ครับ
1: ครับก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผล
0: ครับ
1: โรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
0: ครับ
1: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเอง
0: ครับ
1: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
1: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่ทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่ทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะคร
0: ับ และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
1: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติ อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
0: ครับ
1: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
0: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
0: ไม่ชัดเจน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตรวจลดตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
0: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่าเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
1: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่นะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
0: ้
1: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องดำเลยใช่ไหม
1: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มอันนี้ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
1: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได้นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
0: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมฮะ
1: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
0: ปรับพฤติกรรม
1: ใช่ครับถ้าคิดว่าละว่าเศษสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดงั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
0: ับ
1: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
0: คุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
1: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
0: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหมที
0: ่ดูให้หมดก่อน
1: ใช่นะครับก็สภาพพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
0: ับ
1: อ้
0: าวคุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
1: ครับก็ พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็1มีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วน
0: ครับ
1: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็หนึ่งหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
1: ับ

รคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

0: ป็นอะไรน้องอ้วนงองแงอีกแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องเขาแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
0: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอ่ะแบบแบนเรียบๆแบบสวยเลยอ่ะ
0: เอางี้พี่อ่ะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
1: เอ้า
2: หมอฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
1: ดัง
2: เลย
1: ค่
2: ะอ่ะมาเลย
1: โอ้ย
2: เป็นอะไร
1: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำลดพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือ
2: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: แต่น้องก็มีคนอยากจะผอมนะ
1: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
2: ท่านี้ได้หมด
1: กลับไปทำ
2: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
1: ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
2: 2เซตสั่นสั่นสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วถ้าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือข้างไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักท่า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำรูปแบบตัวแอลอะไรก็ได้ทำ
1: แอดวานไปแล้วพี่เจน
2: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน
1: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
0: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
1: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาอ้วนจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

ป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะฮะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดฮะยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจรดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าเออโรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่า

ารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่สองนะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่ามันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนอันนี้เราอาจกำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เศร้าทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบเนี้ย2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากแล้วมันเพลียมันไม่มี

มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกยากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมนะครับแต่เป็นเองคนไข้ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขาสึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโอ้น่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเอ๊ะเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง15ถึง29ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจากว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาเรียกง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะวิธีการคุยเนี่ยก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารเนี่ยเป็นตัวนำใน

การคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบเจอว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทำลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนออีพิเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สำคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดไว้นิดนึงนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เออเราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไงลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งเรื่องกระทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายเป็นว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่เช็คว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน Search Engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีเหมือนกันลองเซิร์ชดูว่าแชทบอทช่วยเหลือซึมเศร้าแชทบอทคัดกรองซึมเศร้าพิมพ์เข้าไปจะมีตัวบอทเนี่ยคุยกับเราแล้วทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึมเศร้าหรือถ้าฟังแล้วเอ๊ะฉันน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีอะไรลองปรึกษาหาผู้เชี่ยวชาญ นะครับอาจจะโทรไปทางสายด่วนกองกรมสุขภาพจิตนะครับ1323นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทางทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้าง

0: มาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนไข้ที่มีเรื่องเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายคนนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิ๊บจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออ่ะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองมันสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: มีนาพืชตาโวกาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เอทำได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราถืออะโวคาโดมาสักขนาดนี้แล้วอาหารของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเองเนี่ยเราถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสำหรับอาหารในวันนี้นะคะจะเป็นซุปไก่อะโวคาโดค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำอาหารกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะโวคาโดมีประโยชน์ยังไงค่ะ

ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นซุปไก่อะโวคาโดถ้าท่านสังเกตก็จะเป็นซุปใสนะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีการเติมไขมันลงไปอีกนอกจากนี้เนี่ยในซุปเนี่ยก็ยังมีผักหลายชนิดซึ่งจะทำให้เราได้แร่ธาตุแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะซึ่งจะทำให้เป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยค่ะสำหรับอะโวคาโดเองนะคะเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นแหล่งที่จะให้ทั้งแร่ธาตุไขมันแล้วยังเป็นไขมันที่ดีอีกด้วยมีโปรตีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยให้เราอิ่มในการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะไขมันเองก็ยังมีความจำเป็นในร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกค่ะเลือกไขมันที่ดีในขณะที่ไขมันดีเนี่ยก็จะได้มาจากพวกไขมันจากพืชนะคะถ้าเราจะเลือกน้ำมันพืชเราควรจะเลือกน้ำมันที่มันไม่เป็นไขนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มของผลไม้ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของงาพวกธัญพืชทั้งหลายพวกนี้จะให้น้ำมันที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นไขมันนะคะเราก็ไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับรายการของเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามซีรีส์กินลดพุงนะคะซึ่งอันนี้จะมีเทคนิคดีๆในการลดน้ำหนักจากคุณหมอนะคะนี้จะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้ครับพี่เจี๊ยบ
1: แต่งงานมานานยังไง
0: อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอะหลายปีเหมือนกันแล้ว
1: ลงนรกเนี่ย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผ
1: น
0: ความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมุติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช
0: ่อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับ4ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสองแม่งเละหมดเลยเอ้ามันก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพ้อๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: ทำแบบไม่มีตัง
0: ต้องไม่มีตังแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบที่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วคุยกับเขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะ
0: จ้
2: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่เจ๊สบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
2: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักฮะชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
2: พี่เจมส์นี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ใช่ครับ
1: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลวยังไงก
1: ็เล
0: วอย่างนั้นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผมครับผม
1: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมหมดทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอะพี่
1: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าไหมพี
0: ่ก็น่าจะดี
1: สุขภาพน่าจะดีกว่า
0: พี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
1: ๆครับ
0: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
2: ค่ะเดี๋ยวไปทำแผ
0: นเชิญเลยครับ
2: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่มี
2: เฉพาะความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
1: ดันโลหิตสูงในทุกสาย
0: ยังเหมือนเดิมครับ7วันเหมือนเดิม
1: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
0: ่มันมีแค่นั้นไงถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน
1: ทำอะไรบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอยู่เดียวครับ
1: ซิทคอม
0: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการนะครับผม
2: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
2: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงครับ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันว่างมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์โซไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพร้อมเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจากเขาล้
1: ม
0: จนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
1: คนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
1: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้มันชินก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
1: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
1: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
1: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจากมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากเพราะพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ อัดไม่ได้แล้วล่ะเทส2ไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อละจะขออัดแค่เทปเดียว
1: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่2 3 3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง100 137
2: 190
0: ครับเกือบ200
2: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่ามันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานแล้วไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดันนั่น
2: เองเขาว่ากันว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมันกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่เขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยอย่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอู้ตายแล้วกูต้องตายแน่ๆเลยอย่างเง
1: ี้ยแต่ว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
1: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
0: เจอใคร
1: คุณหมอไงครับ
0: อุ้ยพี่มีงานอะ
1: ไ
0: รเดี๋ยว
1: ไม่ได้พี่ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์ครับครับ
0: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
1: ไม่ได้ครับพี่เกีย
2: รติอาจารย์รออยู่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: มานี่แล้ว
2: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เก่งเลยอ
2: าจารย์มาไกลเลยนะคะวันนี
0: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ใครเป็นอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวทัก
0: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ต
2: ้อง
1: ไม่ได้ครับพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ค
0: ุ
3: ณหมอครับ
2: ค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนนึงเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับเนี่ยคือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
1: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
3: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
2: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงครับ
3: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะเนี่ยเป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
1: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
3: ับ ถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คืออาการกินนะครับ โดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี้ยนะฮะเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือ เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
1: จริงแล้วอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคนที่มีอาการอย่างพี่เจี๊ยบควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งหรืออะไร
3: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการรักษาประมาณนี้ครับ
2: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
1: ต้องไปตรวจสุขภาพ
0: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนพ่อเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยนอกจากป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
0: ครับออกกำลังกาย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
0: ดื่มมาแล้วสองลิ้ง
2: หนึ่งสองลิ้งต่อสัปดาห์
1: ต่อสัปดาห์นะพี
0: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากพี่
0: ครับ
1: ครับ
2: ค่ะคุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
1: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
4: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
2: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
3: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัว

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
2: ครับ
1: สำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
3: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
1: คุณหมอครับ
0: ครับ
1: เครื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
0: ครับ
1: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
0: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
1: เ
0: วล
1: าตื่นเต้นพอเจอหมอใจเต้นแรง
0: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่นึงก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
2: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
1: โอ้พี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวๆนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
2: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
1: หุ้ย
2: มาแล้ว
1: นี่ครับโหวันนี
2: ้มีเป้แสดงว่าไปไกล
4: ไปไกลแน่นอนครับ
1: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
4: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
1: ว้าว
2: ไปไหนคะ
4: เขาใหญ่ครับ
1: ไปทำอะไรครับ
4: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
2: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮล
1: ใช่ครับด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
4: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าคำมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่องค์กฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้างแล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่จะทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้ครับ
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็นสิบครั้งเลยนะคร
0: ับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเหล่านี
0: ้ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environmentสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่อ
0: แหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับ

0: การที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับ
0: ค่ะต้องถามแฮลแฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
1: แสดงว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่าอย่า
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: แป้งเนี่ยที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับ
0: อย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี้
0: ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับ
1: ได้เลขอะไรก็บอกกันได้ครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

้าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิตนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ามานะคะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยโอกาสทั้งเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากเนี่ยก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะถึงใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขากรรไกรนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นนี้นะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
0: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงาน

0: ำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างรุนแรง
1: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวรนะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้นะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในข้างในเนี่ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังลอกเรียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเรียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้ได้นะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ผู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อยใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆเขาค่ะไม่ต้องน้อยใจก็พูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเอาตามสบายของเราเพราะรอบมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: เคสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ 1-3 ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบว่าตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะก็จะดูใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่เป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนสีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่กรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือกาวที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
0: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
3: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจคนเราน่าจะเพราะว่าเขามีปมด้อยไม่น่าจะว่าให้เขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
2: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมามีการสเตนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยน นะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตานะคะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
0: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างหนึ่งไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
2: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแ

0: จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนหนึ่งที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
1: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
0: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอาเพดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวำลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
2: ประมาณ8ปีครับ
0: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบลาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการตัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
2: 8ปีแล้วครับ
0: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันเนี่ยฟันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะตัวนิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้งหายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไปที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะยึดอยู่ด้วยความฟิตหรือความแน่นนะคะของอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
1: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
0: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหน กรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอัญชลก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างนี้ให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

0: ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีความเหมาะสมในการใช้หมุดเทียมเพื่อการยึดอวัยวะก็จะถูกส่งตัวมายังที่นี่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงยิ่งดิษแสวง
1: ลุงยิ่งเป็นเบซัลเซลล์คาร์ซิโนมานะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดของเนื้อเยื่อของใต้ผิวหนังลงไปอีกนะคะก็มีการตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีหนึ่งนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
2: เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกที่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แหละเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นฝีอ่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากคือต้องทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการยึดบริเวณจมูกเทียมเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เราใช้ไซโกมาติกอิมพานหรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเพดานเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ
2: เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกแล้วปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจนะว่าทีนี้มีจมูกแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนั้นนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้วขอบคุณคุณหมอทุกคนนะที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
3: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลเรานะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
4: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งกำช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
1: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดเพราะนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกันเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมา

0: ูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยด์ตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด์ด้วยอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยด์ค่ะเรามารู้จักกับต่อมไทรอยด์กันก่อนนะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะที่นี้ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็จะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะนึงที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายเนี้ยมีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี้ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนอะค่ะปกติเนี้ยตาดำเนี้ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี้ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves disease เนี่ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยด์นะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยด์ต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ ไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันนี้ขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนนึงนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยด์ดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์พอให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์ประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยด์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยด์ เบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยด์ที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยด์สตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะหมายว่าฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรก็คือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่ที่ชีพจรดูช้าๆคนไข้พูดแล้วช้าๆลิ้นบวมๆนะคะหรือว่าดูตัวบวมๆสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะ
2: อ
1: ในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์นะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริง

จริงก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารห้าหมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเออแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยเป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยเป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยเป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยเป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยมันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยเป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอตราทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ้อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นไกลโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกไกลเตอร์เนาะเราก็เรียกไกลโตเจนทีเราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยด์ก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าไกลโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็เซลีเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวก

0: ของเซลีเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้คำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยด์เป็นพิษค่ะนะคะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่หนึ่งเราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือสองเราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะ กำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
1: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
2: ัน ก็คือตรงสุดแล้ว
1: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
3: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
0: ทุกนาทีมีความ
3: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
4: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อนาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะคะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศรีราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยค่ะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: แล้วแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องคือเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับ พูดสอนแกรมม่าไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็
0: เป็นเครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์เค้าเซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิดแล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืนหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านในเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะฮะสายพานก็ดึงออกมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้อะไร

0: งานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มนี่เขาจัดการซอร์ตเอาให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกละมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสือ e-book หรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยที่ห้องสมุดศิลามันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงห้องสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหม
1: ค่ะตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยๆรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่พนรักอยู
1: ่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะ DVD
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ
2: ่ะ
0: แสงมันไม่แสบตา
2: ค่ะ
0: มันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
2: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
2: นั้นเราใช้กระจก
0: ตัดกลับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
2: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะ
0: ฮะ
2: บุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
2: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
2: ไม่ออกมากวนค่ะ
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
2: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้
0: งานจริงๆด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุ
2: ดต้องค่ะ

0: ียมครบแล้วนะคะ
1: โอเคผมว่าผมลืมอะไรอะครับผมผมกลัวเหมือนกันนะบางทีผมลืมแบบลืมโทรศัพท์ไว้ไหนก็ไม่รู้ลืมกุญแจบ้านตกหางไม่รู้อะไรเงี้ยผมจะเป็นโรคสมองเสื่อมครับเนี่ย
0: ค่ะดูแล้วเนี่ยลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะคะอาการแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ค่ะ
1: โอ้แล้วสมองเสื่อมนี้ทำไงครับเนี่ย
2: ตัวโรคสมองเสื่อมเนี่ยครับจริงๆถ้าอย่างของน้องเจไดจริงๆอาจจะยังไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้ครับจริงๆการที่เราจะจำของบางอย่างได้จริงๆมันต้องใช้สมาธิใช้อะไรบางทีเราอาจจะแค่ช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยหรือว่า
0: มี
2: ความคิดรบกวนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเราเลยเหมือนอาจจะลืมได้แต่ว่ามันก็มีช่วงอายุจำนวนนึงที่เราก็อาจจะบอกว่าเออน่าจะเป็นสมองเสื่อมกลุ่มผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงที่คนเราชอบพูดบ่อยๆก็คำว่าอัลไซเมอร์เนาะเออจริงๆอัลไซเมอร์มันก็เป็นกลุ่มนึงของสมองเสื่อมจริงๆอัลไซเมอร์มันมีหลายประเภทมากๆแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้มาเรื่องความจำก็ได้แต่ว่าอย่างเคสที่เราจะพาไปดูกันวันนี้เออก็เป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับคล้ายๆสมองเสื่อม
1: ครับผม
2: ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นความจำเขาใช้ว่าความจำตอนของใหม
0: ่ความจำระยะสั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือมันเกิดขึ้นใน1วันก็คือยังจำได้ในส่วนของลืมปิดประตูลืมล็อกกุญแจลืมเติมน้ำมันอันนี้มันนึกขึ้นได้อย่างนี้คิดว่าไม่เป็นสมองเสื่อม
1: ค่อยลงใจหน่อยแต่มันก็คือเรียกว่าระยะสั้นนะผม
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างเคสวันนี้ครับที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นเคสยังไงครับหมอ
2: ก็ของเราที่ไปเยี่ยมวันนี้จริงๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็มีโรคสมองเสื่อมด้วย
1: ฮะคือ2โรคเลยครับไปพร้อมกันทีเดียว
2: ใช่ครับก็จริงๆตัวโรคสมองเสื่อมมานานมาก่อนนะครับแล้วก็พอคนไข้ถอยมามากแม
1: ่ครับ
2: จากช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ก็จนกระทั่งเคลื่อนไหวลดลงที่ผมมาเยี่ยมช่วง 2-3 ปีหลังก็เป็นรถเตียงติดเตียงคือนอนเตียง 100% ไม่ไปไหนแล้ว
1: จากสมองเสื่อมติดเตียงเลย
2: ใช
0: ่จริงๆแล้วการติดเตียงของเขาก็คือลืมวิธีเดินนะคะ
1: ลืมวิธีเดินเลยเหรอครับ
0: ลืมวิธีเดินเราเนี่ยปกติเราเดินได้เนี่ยเราก็ต้องใช้สมองในการสั่งงานนะคะคนนี้ลืมวิธีเดินแล้วก็ลืมวิธีกินค่ะ
1: กินก็กินเองไม่ได้แล้ว
0: กินอาหารไม่เป็นการติดเตียงของผู้ป่วยคนนี้ค่ะก็เลยต้องทางทีมเยี่ยมบ้านเนาะก็วางแผนแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการกินอาหารทางปากเองไม่ได้เพราะว่าญาติป้อนให้ก็อมไว้อยู่ในปากแล้วก็สำลักอาหารค่ะ
3: เรื่องสำลักอาหารนี่คือเรื่องใหญ่มากเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ปอดติดเชื้อได้
0: เหมือนทางคุณหมอเองก็เคยคุยในเรื่องของการดูแลในระยะที่กินอาหารไม่ได้บ้านนี้ก็เลยตกลงกันว่าทางในครอบครัวค่ะเป็นการให้อาหารทางสายยางอะค่ะ
2: ใส่ตรงจมูกเนี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ทางการแพทย์เราพยายามไม่ใส่เนาะถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าในคนไข้ที่สมองเสื่อมระยะแบบติดเตียงมากๆและส่วนใหญ่มันก็จะถอยไปหมดเลยไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวจริงๆการช่วยเหลือตัวเองก็อาบน้ำแต่งตัวตักข้าวกินอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้าเนี่ยมากๆแค่เคี้ยวอาหารบางทีเขาก็ไม่อยากเคี้ยวแล้วก็อมไว้อย่างเงี้ยก็ต้องใส่สายเพื่อให้ได้รับอาหารว่าได้ยาโรคประจำตัวเพียงพอนะครับ
1: อย่างผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยครับอย่างเงี้ยญาติญาตินี่ดูแลกันเองได้หรือเปล่าครับ
3: ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบ้านค่ะอย่างครอบครัวที่เราจะไปในวันนี้ค่ะท่านอ่ะเป็นสาวโสดค่ะก็จะมีหลานๆคอยดูแลแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกรณีเหมือนกันที่ไม่มีใครว่างเลยเพราะว่าทุกท่านมีภารกิจมีงานที่ต้องทำประจำใช่ไหมคะก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือการจัดจ้างผู้ดูแลมาช่วยดูแลที่บ้านค่ะ
1: ครับผมแล้วอย่างนี้เราต้องดูแลยังไงเป็นพิเศษไหมครับคือให้คำแนะนำกับญาติยังไงเป็นพิเศษไหมครับ
3: ค่ะก็จะเป็นการดูแลแบบขั้นพื้นฐานค่ะก็การอาบน้ำแต่งตัวช่วยป้อนข้าวค่ะและที่สำคัญเลยก็คือการดูแลเรื่อง

0: ม่ให้เกิดแผลกดทับ
1: อ๋อต้องคอยพลิกตัวให้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
2: ชวนคุยเพิ่มนะครับก็จะมีคำเรียกว่าภาวะติดเตียงนะครับ
1: ครับผม
2: เพราะว่ากลไกธรรมชาติเราต้องนอนหรือนั่งยืนขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เรายืนได้เนี่ยทำให้เราไอออกง่ายปัสสาวะออกง่ายถ่ายอุจจาระตอนนั่งก็ง่ายกว่านอนอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับผม
2: แต่พอเรานอนนานๆปุ๊บมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนอนนานข้ออาจจะติดง่ายขึ้นเพราะเราไม่ขยับเลย
1: ครับ
2: ผิวตรงส่วนที่เรานอนทับนานๆก็เกิดแผลได้เพราะว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงเราเป็นเน็บชา
1: ครับ
2: เน็บชาคือเรานั่งแค่นานๆเองเนาะแต่ว่าพอเราแบบได้กลับมาขยับปุ๊บเราเลือดมันเลี้ยงเราก็รู้สึกชาแต่ว่าอย่างพวกแผลกดทับเนี่ยมันนานกว่านั้นนานจนกระทั่งผิวมันไม่รู้สึกอะไรแล้วเราก็เป็นแผลไปเลยอย่างเงี้ยครับ
3: บทบาทที่จะต้องร่วมดูแลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของพยาบาลนะคะ
1: ครับ
3: กิจกรรมบนเตียงเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลทำให้ตลอดเลยทำให้หมดเลยนะคะก็คือเช็ดตัวบนเตียงนะคะแล้วก็ให้อาหารบนเตียงพลิกตะแคงตัวบนเตียงเพื่อป้องกันเกิดแผลกดทับนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ดูแล1คนเนี่ยเขาก็มีความเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะนั้นในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวที่จะร่วมดูแลค่ะเราเองเราก็เป็นทีมหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีพลังที่จะดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงที่อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตตามไปดูเคสนี้ด้วยได้ไหมครับว่ามีวิธีในการดูผู้ป่วยยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีในการพูดคุยกับผู้ดูแลยังไงเพื่อผมจะได้เอากลับไปใช้ที่บ้านด้วย
3: ได้เลยค่ะ
2: ดีมากเลยค่ะ
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
3: ค่ะ

0: วันนี้ทีมเยี่ยมบ้านของเรานะครับก็มาอยู่ที่บ้านของคนไข้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้อยู่กับพี่แหม่มแล้วก็อยู่กับผู้ดูแลนะครับก็วันนี้ของเรามาดูเคสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็มีเรื่องปัญหาภาวะติดเตียงนะครับอาจจะเกริ่นเรื่องคนไข้ก่อนนิดนึงนะครับ
1: จะบอกว่าคนไข้ติดเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
2: ประมาณปี62ค่ะ
1: ค่ะตั้งแต่คนไข้ติดเตียงนี้ก็คือคุณนันเป็นคนดูแลตลอดเลย
2: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลมาตลอด
1: ในช่วงของการดูแลนะคะต้องดูแลอะไรเกี่ยวกับท่านบ้าง
2: ช่วงแรกเลยก็เป็นการดูแลเรื่องการให้ทานอาหารเพราะส่วนมากจะลืมใช่ไหมแล้วก็การเดินการอะไรนี่เพราะว่าคนป่วยนี่ตอนแรกเลยเขาเดินไม่สะดวกเพราะเกิดภาวะแบบกระดูกหลังเสื่อมเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยเดินพอไม่ค่อยเดินมันก็จะมีอาการของการนอนมากขึ้น
1: ค่ะ
2: พอคนเรามันไม่ได้ขยับขยื่นหรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็สมองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเริ่มมีอาการ
1: ช้าลง
2: ค่ะ
1: หลังจากที่ท่านเดินได้ช้าลงเรื่องของการกินอาหารไม่ได้หรือได้น้อยลงตอนนั้นเนี่ยคุณนันเองก็ยังคงเป็นคนป้อนอาหารอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่นันครับเราก็หลังจากที่ทีมเยี่ยมบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดีเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมดูคนไข้เนาะมันก็มีเรื่องภาวะผู้ป่วยติดเตียงอะไรแล้วพี่นันได้เรียนรู้อะไรจากที่แบบทีมได้มาช่วยดูบ้าง
2: ได้เรียนรู้จากคุณหมอเยอะมากๆค่ะเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนาะก็คือตอนแรกเลยนี่พี่นันไม่มีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเฉพาะคุณพอทางวิชาศาสตร์ครอบครัวเรามาเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ดูจะได้รู้ว่าเราต้องดูแลยังไงแบบผู้ป่วยเขามีภาวะอย่างนี้นะเราจะต้องแบบทำยังไงให้เขาอยู่แบบสบายและตัวเราเองก็สบายรู้สึกสบายไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยทางเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาจะแนะนำตรงนี้ได้เยอะมากๆค่ะ
0: ตอนแรกก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องว่าเริ่มแรกมามีเรื่องกินอาหารเนาะพี่นันเนาะเราก็ต่อมาพอคนไข้เข้าที่เรื่องอาหารเรื่องอะไรเรียนทำอาหารและใส่สายฟีดอาหารแล้วก็เป็นคนไข้อยู่กันนานๆนอนอยู่บนเตียงเนาะคราวนี้ก็

0: ที่ดูกันก็มีเรื่องพลิกตัวมีเรื่องทำแผลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พี่นันก็เรียนรู้จากเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาว่าพี่นันต้องมันทำแผลเลยนะต้องพลิกตัวทุก2ชั่วโมงตอนแรกนี่เราไม่รู้ใช่ไหมพอทางทีมแนะนำก็พี่นันก็ทำตามที่ทางทีมแนะนำมาตลอดแผลก็ดีขึ้นเร็วมากนะจากแผลตอนนี้ก็แผลไม่มีแล้วมันก็ได้พลังบวกจากทีมเวชศาสตร์ครอบครัวเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มจะเป็นอะไรที่ให้พลังแบบพลังบวกมากแล้วก็แนะนำทุกอย่างเป็นกำลังใจที่ดีให้เนี่ยทุกคนค่ะพยาบาลทีมพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาทุกท่านเลยค่ะที่ให้กำลังใจพี่นันก็ได้จากตรงนี้ด้วย
2: เราเคยมีการพูดคุยในเรื่องของอาการโรคแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็รับทราบข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็มีแผนสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะว่าแบบจริงๆแล้วสมมติมีอาการเช่นอาจจะมีไข้มีกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยเราวางแผนว่าเราจะพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไหมหรือว่าเราจะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเคสของพี่นันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะผมคิดว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆก็มีอีกจำนวนมากอยู่ในประเทศเราเนาะแล้วก็หลายคนหลายครอบครัวก็รู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์นะเนาะว่าเราจะต้องอยู่กับคนข้างเตียงนานแล้วก็เคสของพี่นันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่จะได้โชว์ว่าจริงๆแล้วถ้าทีมสุขภาพทีมโรงพยาบาลแล้วก็คนที่บ้านครอบครัวช่วยกันเนี่ยจริงๆเราสามารถดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องทำให้ลำบากย้ายไปย้ายมาเนาะ
2: ในส่วนของการดูแลค่ะผู้ดูแลเองก็คืออยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาเลยค่ะก็จะมีบางครั้งบางวันที่จะต้องออกไปนอกบ้านบ้างค่ะอยากจะให้คุณนันเล่าถึงว่าการดูแลแบบนี้ได้กำลังใจมาจากไหนค่ะจะส่งกำลังใจให้กับผู้ดูแลหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านที่เขามองว่าการดูแลผู้ป่วยน่ะโอ้ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ที่บ้านอย่างเดียวให้เขามีกำลังใจในเรื่องของการดูแลค่ะ
1: ก็การดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในเมื่อเรามีหน้าที่ตรงนี้แล้วเรามีผู้ป่วยที่เราต้องดูแลเราก็จริงๆตัวเราเองก็ต้องมีกำลังใจก่อนก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนี่แหละค่ะดีที่สุดสำคัญที่สุดทีนี้สำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่นะคะก็อยากจะให้กำลังใจว่าเราคิดนะคะว่าเราการดูแลผู้ป่วยที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่อย่างน้อยข้อหนึ่งก็คือเราได้บุญเนี่ยค่ะบุญก็คือความสุขใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากให้คิดว่าคนป่วยค่ะเขาไม่ได้อยากจะป่วยเขาไม่ได้อยากจะติดเตียงเขาก็อยากหายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกท่านนะคะอย่าท้อนะคะอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราได้บุญที่ได้ช่วยคนอื่นเงี้ยค่ะ
0: ดีมากเลยครับชอบที่พี่นันบอกว่าเหมือนจริงๆคนป่วยไม่ได้ตั้งใจจะป่วยเนาะเราก็ทำเราก็ได้ความสุขเนาะแล้วก็วันนี้อาจจะขอบคุณพี่นันตรงช่วงตรงนี้เดี๋ยวลำดับถัดไปเดี๋ยวเราอาจจะขอเขาไปตรวจร่างกายคนไข้ตรวจร่างกายคุณย่าหน่อยนะครับ
1: เชิญค่ะ

0: โรคไข้ชักเป็นสาเหตุการชักที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุของเด็กที่พบเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีสาเหตุของไข้ชักในเด็กเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างแรกเนี่ยอาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยสมองยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้กระตุ้นอาการชักได้อย่างที่สองก็คือเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือว่าย่าสายตรงมีอาการไข้ชักตอนเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไข้ชักสูงขึ้นอย่างที่สามเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัส
1: น้องกีต้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลคร
2: ับ น้องกีต้าเป็นไข้ค่ะ
1: เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: เป็นเมื่อเช้านี้ค่ะสูงมากเลยวัดแล้ว39เกือบ40
1: แล้วมีอาการอื่นนอกจากมีอาการไข้ไหมครับ
2: มีอาการชักเกร็งค่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วย
0: อาการไข้ชักส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อนเช่นอาจจะมีไอน้ำมูกอาเจียนท้องเสียไทยเหลวล้มกับมีอาการไข้หลังจากนั้นเด็กก็จะมีอาการชักโดยรูปแบบของการชักก็จะเป็นได้ทั้งแขนขาเกร็งกระตุกบางรายมีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะอุจจาระราดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในขณะที่ชักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการชักมักเกิดขึ้นไม่เกิน15นาทีและภายหลังจากที่เด็กชักส่วนใหญ่เด็กจะตื่นรู้ตัวดี
1: เดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจน้องหน่อยนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคหมอขอฟังปอดหน่อยนะคะมีผู้ป่วยบางรายที่อาจมีโรคร่วมเช่นอาจมีเรื่องของโรคลมชักร่วมด้วยในเด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีการชักต่อเนื่องและอันตรายได้ครับโดยอาการไข้ชักเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อสมองเด็กมีการพัฒนาขึ้นคือเมื่ออายุมากกว่า6ปีขึ้นไปไม่ส่งผลต่อระดับสติเชาปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กความสำคัญคือการปฐมพยาบาลของผู้ปกครองถ้าน้องเริ่มมีอาการชักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับอย่างนั้นเราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้องเนี่ยนอนวางบนพื้นนะครับหรือว่าบนเตียงนะครับแล้วก็ทำการตะแคงตัวน้องไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมทั้งหันศีรษะไปศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนให้ศีรษะต่ำเพื่อป้องกันการสำลักนะครับถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าที่รัดก็ให้ทำการปลดออกหรือว่าถอดเสื้อออกได้นะครับถ้าภายหลังการชักน้องตื่นรู้ตัวดีนะครับเราแนะนำให้คุณแม่ป้อนยาลดไข้พาราเซตามอลแล้วก็เช็ดตัวแต่ถ้าเกิดขณะชักน้องไม่รู้สึกตัวเราไม่แนะนำให้ป้อนยาหรือเอาวัตถุเข้าปากไม่ว่าจะเป็นช้อนนิ้วมือหรือวัตถุแข็งๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักลงปอดได้หากเวลาของท่านมีอาการรุนแรงชักนานซึมลงแนะนำให้พาบุรุษของท่านมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: พบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
2: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่ระกอรงเรือดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
1: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
2: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลส์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

0: คยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างส่วนมากจะมีค่ะแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวบ้างแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือโหยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันนึงก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตําก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี้
1: มันรู้ไม่ค่อยได้พูดไม่ไปแล้วอะค่ะ
2: นี่ช่วยนี่ค่ะได้ไหมคะ
3: เหมือนมันจะคลับไปเหมือนกันนะคะ
4: เห็นโอ้พยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะค่ะช่วยเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากวันที่ทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
5: วันนี้คุณโอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
6: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะเชฟ
5: คุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
5: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
6: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได
0: ้อร่อยและหอมโอเคขอบค
6: ุณอร่อยและหอมแน่นอนนะครับ
5: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
0: ใช่
5: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
6: เดี๋ยวเรามาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้าง
5: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บไหมคะ
6: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้
7: ครับคุณหมอ

0: ลักษณะอาหารที่คุณโอ๋ทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งงดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหใน1มื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยแต่สักอย่างก็คือมันดูแบบ
1: น้ำมือใช่ใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันผุแตกนะครับอร่อยมากแล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะคร
1: ับ
2: น้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวมันแข็งครับเวลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เอง
1: คร
2: ับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูดาชิก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
0: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
2: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็น อยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
0: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
2: ใช
1: ่แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
2: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊ะจะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
0: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
1: ๋เป็นไง
0: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้าม
1: ีบวมเกลือหรือเปล่า
0: ใช่ฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
2: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
0: จับเวลา7นาทีเนาะ
2: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหน่งช่วยลวกผักกวยเล้งให้ผมหน่อยนะครับ

0: เชฟก้องก็จะมาทำในสกู๊ปแล้วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อน
1: ๆ
0: เทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ค่ะ
2: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอสอันนี้เกลืออันนี้พริกไทยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: อร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมครับยังจืดอยู่ครับรับประกันรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มอะค่ะ
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับตัวนี้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
1: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นานด้วย
2: ค่ะ
1: การเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
2: แต่ถ้ามากเกินไปก็
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่อมปิดเลยซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
2: ค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมของผมได้ไหมครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที่แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติ
3: หมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
3: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
3: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงนำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
1: วันนี้เราทำเป็นยำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก่
1: ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
2: เย
1: ็
2: น
1: ต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
2: เดือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ
2: เ
1: มื่อเขือยาวเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอมันสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริกสามสีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได้
2: เก็บไว้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
1: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
3: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
2: ตัวเนื้อของ
1: ไม่มีเม็ดเลย
3: ใช่
1: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอต้องไก่ใส่ลงไปนะครับเราลดไฟต่ำครับเพราะเดี๋ยวจะมาฉีด
2: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชั่นที่ดีเพราะได้ไขมันต่ำ
1: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้าไปเห็นไหมครับปั่นขึ้นแล้วแล้วก็
2: ปิดฝาให้สุกต่อละคะ
1: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
2: คุณโอ๋เดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู่ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอ๋เนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกัน
3: ค่ะอ
2: ย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอ๋เนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
3: โอ๋น่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงค่ะคุณหมอ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอ๋เนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมธรรมะแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
3: ้ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดูกและส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
1: โอเคอันแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่ของแดงไป

0: อ่ะช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคนสองที่เสร็จแล้วราดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราเราคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญคร
2: ับอร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นมาก

0: ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้มั้ย
1: ได้ค่ะ
0: ก็น่าจะสบาย
2: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟกล้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราสองคนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟกล้องมากนะคะแล้วก็
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
1: เชฟกล้อง
2: โอ้มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้งสามคนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา3-4โมงเย็นค่ะวันนี้ขอนะคะสวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วย
4: โอ้โห
5: เยียดไปมันแต
4: ่แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: ยอดพี่ต้น
0: ฮะ
1: คนนึงนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสื้อมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาจอด
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้อีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเดี๋ยวผมไม่อยากพูดต้องห้ามใจไว้บวยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม
0: ่
1: พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามก็จะไม่พูด
0: บวยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหมครับ
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
0: เรื่องกล้วยเรื่องกล้วยเรื่องกล้วย
1: เรื่องกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วยมันเป็นเรื่องกล้วยพี่ต้นม
0: ัน
1: คืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมาตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบวยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บวยจะต้องพักระหว่างเซตบวยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้นแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช
1: ่ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1แล้วนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขาอ
1: ัน
0: ที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบัวกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: ชอบเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมยางยืดได้ไหม
1: ถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมาก

0: ขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้อย่างยืดซ
1: ื
0: ้อหาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
1: ได
0: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
1: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเนี้ยอก
0: ตร
1: งข้ามก็คือหลัง
0: ไหล
1: ไหลนี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงมาใช่ไหมพอไหลมันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
2: ไบเซป
1: ก็ต้องเป็นต้นแขนด้านหลัง
2: ไบเซป
1: ต้นแขนด้านหลัง
0: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
1: ด้านหลัง
0: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
1: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่าง
0: อ
1: ะไรอีกน่อง
0: น่อง
1: ก็ต้องหน้าแข้ง
0: มีออกเหมือนกันหน้าแข้งด้วย
1: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
0: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
1: 10ส่วน
0: 10ส่วน
1: ทั่วร่างกายเลย
0: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่
1: า
0: พอเล่นซูเปอร์เซต
1: ใช
0: ่อ๋อเริ่มต้นท่าแรกครับ
1: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
0: ครับผม
1: อกปกติครับใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
0: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส
1: ้น
0: มันหนามากนะพี่
1: อ้าวเฮ้ยขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทาง
0: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เรากลับ
0: รีเวิร์ส
1: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
0: เพ่งด้วย
1: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เซตเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงดึงผ่านไปนะเล่นหลังต่อเลย
0: อ๋อมีบัดดี้กัน
1: หล
0: ัง
1: ต่อนะเล่นหลังต่อนะหลังต่อนะครับหลังต่อ
0: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผมถอยหนีพี่เลยแต่พี่จะปล่อยมันอย่างเดียวอกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
1: ับ อกก็คือ10ถึง12ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง10ถึง12ครั้ง
0: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได
0: ้ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามอกใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
0: หนึ่ง
1: พร้อมนะครับ
0: สอง
1: สามพักไ
0: ปสังเกตเพราะผมแอนอกนะครับ
1: ดีโอเค
0: โอเคต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ทุกเปอร์เซ็นต์นี่คือห้ามพัก
1: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช่ดึงครับดึงจับของดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
0: ก้าโอ้ได้ฟิล
1: ดึงสองครั้งดึงสองอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
0: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าอะไรครับ
1: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื้ออ
0: ัน
1: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักเราก็กลับมาย้อนกลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
0: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
1: เพราะมันยังตึงค้างอย
0: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
1: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
0: ไหลเวียนเอากดแลคติกพากดแลคติกออกไปทำให้เราแบบศักยภาพกลับใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
1: ช่วยยืดออกไป
0: ท่าที่สองคือ
1: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
0: ครับ
1: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบวยเล่นใช่ไหมไหล
0: ่
1: เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโล
0: ครับ
1: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับ ดึงขึ้นนะครับ
0: อัพไลโลโอเค
1: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องบุ้ยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอ่ะนะ
0: ครับ
1: ดึง
0: แล้วพูดเอา
1: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆ

0: 8ขอ10แล้วกัน
1: นะ9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยเร็ว
0: นี่ครับ
1: ดึงเสร็จได้สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
0: โอ้ชอบ
1: ครับ12โอเค
0: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
1: ่พยายาม
0: ไม่ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงอย่างนี้ก็มีถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟร์อาร์มด้วย
1: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
0: ถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยดูโฟร์อาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟร์อาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
1: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่ใช่มากขึ้น
0: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงมา
1: ดึงมันมาที่ไหล
0: ่มาที่ไหล
1: ่ไหล่ออกแรงครับผม
0: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
1: คือ
0: เมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
1: ใช
0: ่ดึงอย่างนี
1: ้
0: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
1: ่ก็เป็นหลังอีก
0: ทำไมเล่นหลังอีก
1: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกั้นเนื้อคนละมัดกัน
0: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กับเนื้อส่วนไหน
1: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
0: ผมดึงนะ
1: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะใช่ไหมครับมันก็คือหลังส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่สอง
0: โอเคทำไปดูครับ
1: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
0: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกปีกหลังเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้น
0: uh-huh.
1: ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
0: เพราะเขาใช้ท่าอย่างนี้เหรอ
1: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี้
0: คู่ต่อไปคู่ที่3
1: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
0: ไบเซปไตรเซป
1: นะครับเอาอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้หัวเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
0: นี่นะครับไตรเสียบคืนนะครับนี่ส่วนนี
1: ้
0: นี่ส่วนที่ทำงานนะ
1: ครับโอเค
0: โอเคป่ะ
1: ขานี้บุ้ยต่อเนื่อง
0: เรื่องดูนะครับ
1: แขนด้านหน้านะครับขึ้นนะครับเอาขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อยสองแล้ว
0: การที่เราขึ้นสุดลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี
1: ่มีครับในช่วงของจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
0: บางคนเล่นก็เนี้ยเขาเป็นแค่เนี้ยแล้วก็
1: ใช่
0: ต่อเลย
1: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
0: ้อ
1: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับห้าใช่ไหมเนี่ย
0: กล่าวแล้ว
1: อ๋อสิบมาสิบเอ็ดสิบสองโอเคต่อเลยตัวแขนหน้าหลังข้างเดียวพอจะซ้อมขึ้นให้สุดไปซ้อมขึ้นให้สุดอึบ
0: โอเคมาแล้วได้แล้วเพราะมันต้องสานกันงั้น
1: ใช่
0: มันรู้สึกได้ครับ
1: สอดเข้าตรงกลางดีอย่าสอดให้สุดอย่าสอดให้สุด
0: เจนจะได้บอกตายเสร็จมันต้องอย่าสอด
1: ใช่ใช่เหยียด
0: ข้อควรระวังก
1: ็
0: คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกร็งด้วยไม่งั้น
1: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
0: ต่อไปครับคู่ที่4
1: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับเหมือนที่เราซิทอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวยนั่งลง
0: พี่เดี๋ยว
1: ต้องให้แนวแรงอ
0: ันนี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิทอัพธรรมดานะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ต้องให้แนวแรง
0: เดี๋ยวอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ่ะ
1: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
0: คือเราอย่ามือกระชาก
1: ใช่
0: คือให้
1: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้
0: เก่งล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับจะเพิ่มความหนักอ่ะ
1: หนึ่งขึ้น

0: แล้วละ
1: พอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
2: หลังล่าง
1: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะดังนั้นเราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้น
2: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
1: ดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้น
2: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
1: ใช่แล้วครับ
2: โอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
1: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวผมท่านผู้ชมเห็นว่าแล้ว
2: เห็นแล้วนะรู้เลยอันนี้หนัก
1: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
0: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอก
2: มันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
1: ครับขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นไม่ได
2: ้โอ้
1: ขึ้นไม่ได
2: ้ที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
1: ว่าฮึบ
2: โอเคจบครบแล้วต่อไปมา
1: ด้านข้าง
2: ซูเปอร์แมน
1: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
2: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เลยซ
1: ้อขึ้น
2: โอ้โห
1: ขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ
2: ้
1: นขึ้นหน่อยนิ้วหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
2: เยี่ยมเลย
1: ขึ้น
2: เจ็ด
1: ขึ้นขึ้น
2: ก้าวโอ้แรงมันมาหลัง
1: ขึ้นขึ้นขึ้น
2: โอ้ยโอเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
1: ใช่
2: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
1: ่
2: ผมมีคนออกกำลังกายพาร์ทเนอร์ครับ
1: ครับ
2: ทำไงครับ
1: อย่างตัวของพี่ใช่ไหม
2: ถ้าเพิ่มความหนักของผม
1: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยลักษณะเงี้ยบวยก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจต้องออกแรงดึงมาใช่ไหมด
2: ึง
1: ม
2: า
1: บวยต้องออกแรงมากขึ้นนะ
2: ใช่ไหมใช่
1: เพราะมันก็ไอช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
2: โอ้แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
1: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
1: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
2: ต่อไปคู่ที่5ครับ
1: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากับด้านหลังนะคร
2: ับ
1: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบวยนิดนึงนะครับให้บวยนะครับ
2: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
1: ่คราวนี้นะครับคราวนี้ให้บวยยกขาขึ้นนะครับ
0: ยกขา
1: พร้อมเหยียดยืดเข่าไป
2: โอ้โห
1: เหยียดไปมัน
2: แ
1: ล้วแต่
2: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วยหนักอ่ะ
1: เอาหนักเหรออ
2: ย่าดึงเยอะสิ
1: ลืมไปลืมไป
2: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
1: ฮะ
2: ไป
1: ละแล้วก็เราก็มางอขางอขาพลิกงอขานอนเลยนอนเลย
2: นอนเลย
1: นอน
2: ที่ไหน
1: ครับผมใช่แล้วมา
2: สอง
1: มา
2: สี
1: ่มา
2: โอ้โห
1: มา
2: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
1: มา
2: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้าง
1: อย่าง
2: เง
1: ี้
2: ย
1: ต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลง
2: โอ้โห
1: นั่นละ
2: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่ห้า
1: แล้วเราก็สลับข้าง
2: สลับข้างซ้ายขวาโอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
1: ใช่ใช่
2: ผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: จำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้
0: ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ
0: อัน
1: แรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เ
1: รา
0: ด้วย
1: ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
0: ้
1: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นมันควรต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละ
0: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
1: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
0: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
1: ใช่ครับ
0: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
1: แล้
0: วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อยากไปต่อนี่แหละม
1: ัน
0: จะขยายขีดความสามารถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตหนึ่งครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไห
1: ม
0: หรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหม8ได้ไหม
1: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราว่าเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
0: มัน
1: เป
0: ็
1: นความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่ละเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงแล้ว
0: ถ้าเราเล่น10ถึง12ครั้งก็คืออก10ถึง12ครั้ง
1: หลัง
0: 10ถึง12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
1: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
0: แค่1-2 เซต
1: หลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องMahidol Channel ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เด็กๆวันนี้จะไปสวนสัตว์กันอยากเจอสัตว์อะไรกันบ้าง
1: กระต่ายค่ะ
2: กระหมีครับ
0: เฮ้ย
1: กระต่าย
2: หมี
1: กระต่าย
2: หมี
0: เฮ้ย
1: กระต่าย
2: หมี
1: กระต่าย
2: หมี
1: กระต่าย
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันนะครับเริ่มหลังมือชนกันขึ้นลงขึ้นลงยกไหล่ขึ้นแล้วลงหลังมือชิดกันตลอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคขึ้นค้างไว้แล้วไปหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังสี่เที่ยว4 3 2โอเคเปลี่ยนมือจับผลักไปด้านข้างลงด้านล่างผลักด้านข้างขึ้นบนต่อเนื่องมาลงเร็วต่อเนื่อง

โอเคนิ้วข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบเรายืดไหล่ด้านหลังนิดนึงนะครับจับมือดึงสลับดึงสลับดึงสลับดึงสลับ4 3 2โอเคสลับกันเลยดึงดึงดึงดึงดึง4เที่ยวอ่ะ4 3 2โอเคครับผมพร้อมนะครับถ้ามีอ้าวยกยกมือขวายกแขนซ้ายสลับปึ๊บยกวางยกวางยกวางยกวาง4 3 2พอได้แล้วเข่าพ้นพื้นยกเท้าสลับขึ้นสลับขึ้นสลับเหมือนเรายกจากสะโพกสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้น4 3 2มือเท้าสลับข้างยกยกยกยกยกยกยกครั้งหนึ่งอ้าวพร้อมกันเตรียมเคลื่อนที่ขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาถอยซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอยู่กับที่ต่อไปท่าลิงนั่งลงมาถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับ4ครั้ง4 3 2เคลื่อนที่มาวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางถอยวางถอยวางถอยวางวางแล้วไปวางไว้ด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับครั้งหนึ่งวางด้านข้างคราวนี้วางด้านข้างแล้วเคลื่อนที่วางเคลื่อนวางเคลื่อนกลับมาวางเคลื่อนวางเคลื่อนโอเคทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาครั้งเดียวเริ่มยกภูขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นโอเคแล้วคราวนี้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้มายกเท้าเหมือนเดินยกเท้าเหมือนเดินมายกยกยกยก4 3 2โอเคเท้าอยู่กับที่แขนยกกลับยกกลับยกกลับยกกลับยกกลับยกกล้ามหน่อยขึ้นแล้วลงปูยกกล้ามขึ้นลงขึ้นโอเคขึ้นที่เดินเดินเดินเดินกลับกลับกลับกลับเคลื่อนเดินเดินเดินเดินกลับกลับกลับสะโพกวางลงต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมวมือวางเท้าวางเริ่มขมแมวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแขนอยู่กับที่ขึ้นขมแมวหน้าท้องแล้วลงลงใช่ขึ้นขึ้นขอ4ครั้ง4ครั้งอ้าวขึ้นขึ้นลงอีก3ขึ้นขึ้นลงอีก2ขึ้นขึ้นลงอีก1ขึ้นลงขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ขมแมวหน้าท้องไว้ค้างไว้นิดนึง4 3 2แล้วลงขึ้นลงจังหวะเดียวขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง4ครั้ง4

0: 3 2ครั้งหนึ่งโอเคเราจะเปลี่ยนนะครับจากแมวเป็นหมาดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นพลิกขี้เกียจนิดนึงใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นครั้งหนึ่งดึงกลับโอเคกลับมาขึ้นชันแขนชันเข่ายกเท้าออกด้านข้างกลับยกกลับยกกลับมาครั้งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนข้างขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นกลับสองครั้งขึ้นกลับครั้งเดียวขึ้น
1: ต่อไปเราจะมากูดามกันนะครับพนมมือสลับมหาลัยดึงมหาลัยดึงมหาลัยค้างไว้นิดนึงค้างถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนัก4เที่ยวมา4 3 2 4ค้างมา4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเหยียดแขนด้วยยืดขึ้น4เที่ยว4 3 2ครั้งหนึ่งแล้วมือคว่ำหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายใช่โอเคเหยียดแขนยืดเหยียดค้างไว้นิดนึงกระดกไปดกไปนิ้วก็หาตัวเหยียดแขนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุด4 3 2เท้าชิดกอดตัวกอดยืดกอดแล้วยืดกอดแล้วยืดสุดท้ายกอดพอแล้วพอแล้วโอเคที่เสร็จสิ้นไปก็เรื่องของตัวโยคะสัตว์นะครับโยคะสัตว์เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของท่าทางนะครับเด็กเนี่ยเขาจะมีจินตนาการของเขาเรายกตัวอย่างพวกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยร่วมเข้ากับเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับของตัวโยคะสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับครอบคลุมหมดรวมถึงเรื่องของแกนลำตัวด้วยนะครับแล้วก็ท่าของการเคลื่อนไหวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ้าเรามองอันก็คือในเรื่องของโยคะเนี่ยมันจะได้พัฒนาเรื่องความอ่อนตัวด้วยซึ่งมันก็จะพัฒนาเรื่องของข้อต่อเอ็นต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างขั้นตอนนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราก็สามารถจะดัดแปลงกับสัตว์อะไรต่างๆที่เรามีความรู้ว่าที่เขาคุ้นเคยหรือที่เขาชอบก็ได้นะครับเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรเราก็พยายามไปดัดแปลงให้กับเป็นท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เอาเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำสนุกสนานกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับให้มันสอดคล้องกัน

0: Pep Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก

0: ผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดซิดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
1: สำหรับอาการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดซิดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดซิดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดซิดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพหนึ่งครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วถ้านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือใส่เหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ก็ต้องถอดหมวก
1: ทำหมวกก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ลองเลยครับในนี้มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: เข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะแล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว
1: หล่อไหม
0: นี่นะฮะเอาออกก่อนพี่ครับ
2: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
1: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
0: เราก็ต้องทำ
1: ครับผม
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจครับมีความสุขได้ช่วยคนครับ
0: แต่เสี่ยง
1: ครับผม
0: ทุกครั้งเลย
1: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับหมั่นฝึกขยันหมั่นฝึกฝึกบ่อย
0: ๆ
1: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
0: นั่นแหละที่สำคัญเลย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พวกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวัน
1: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
0: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงผมเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่อ
1: าจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต่
0: ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
1: ครับผม
0: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหรอ
1: ฮะ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็มี
1: ทุกวันปะปาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไหม้ช่วงนี้ก็พอ
1: นะ
0: กำหนดได้ไห
1: มเราจะไม่รู้เรื่องนะมันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ก็ต้องสแตนบาย

0: ก็ต้องอยู
1: ่มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพี่
0: 24ชั่วโมงฮะ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
1: แบ่งกันไป
0: ครับ
1: อย่างนี้สมมติพี่โจเองมาทำงาน
0: ครับ
1: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
0: 8โมงเช้า
1: เลิกอีกที
0: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
1: ้24ชั่วโมง
0: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
1: ก็ต้องพร้อม
0: ครับ
1: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
0: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
1: ๆ
0: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันหนึ่งฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้ครับน่าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร์มันพร้อมที่จะระเบิด
1: แล้วก็มีสารเคมี
0: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
1: เครื่องจักร
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
0: ครับ
1: ซุดตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
0: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
1: ซุดมาเลย
0: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยหน่อยหน่อยพังมา
1: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
0: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
0: ครับผม
1: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
0: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
1: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี้ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
0: ่ได้ครับ
1: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
0: อันนี้คือ
1: หัวใจใช่ไหมฮะ
0: ข้อแยกสองทาง
1: ผู้ชม
0: ข้อแยก2ทาง
1: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
0: ครับผม
1: นี่อย่างต่ำก็10โลนะ
0: ข้อแยก2ทางทำให้น้ำไปได้2ทาง
1: อ
0: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบ Fox Fighter
1: ผมขอโทษขอรอนะฮะ
0: ได้ครับ
1: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
0: ใช่
1: มันก็คือจะปรับขนาดได
0: ้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
1: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
0: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราก็บุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปแผ่นฝ้าปูนไม
1: ้แรงมาก
0: แรงมาก
1: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
0: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดเข้าไปเรียบร้อยครับ
1: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่อ
1: ย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
0: ครับ
1: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
0: ไม่อยู่
1: ต้องกี่คนอ่ะพี่
0: อย่างน้อยๆต้อง3คน
1: ฮะ
0: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
1: สมมุติผมอยู่ตรงนี
0: ้ครับผม
1: ต้องฝึกมา
0: อย่
1: าง
0: งี้แล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
1: 1คนเพ
0: ื
1: ่อป้องกันสะบัด
0: ครับผมแล้วอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
1: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
0: ใช
1: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีมั้ยฮะพี่เจ็บป่วย
0: มีมั้ยคร
1: ับทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
0: มีครับ
1: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้100องศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างมั้ย
0: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงกลุ่มฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกำลังกายมาก
1: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
0: ครับผม
1: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับหรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วย
1: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
0: ครับผม
1: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
1: ครับ
0: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ป้องกันไว้ดีกว่า
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ และทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยแค่เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทําได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: อ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
1: เมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
3: ครับ
1: เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
1: ประจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับขาดเขาไม่ได้เลย
1: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
1: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
1: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
1: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ทุกคนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
1: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
1: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
1: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะคร
1: ับ
3: ซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
1: ์
3: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
1: ์
3: คร
1: ับ
3: หรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
1: ครับ
3: ที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
3: ้
1: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
3: ์ครับ
1: พลาสติก
3: ถู
1: กมั้ยครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
3: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
1: ครับ
3: คนมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
1: มี
3: โอกาสติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
1: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
3: ใช่ครับ
1: ระยะยาวเลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ทั้งชีวิตของเขาเลย
1: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
3: ครับ
1: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
3: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสารเร
1: ื่อง
3: ของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษถูกลอยยกขึ้นมา
1: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาล่าง
3: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
1: ัน
3: จะอยู่บริเวณข้างล่
1: าง
3: ครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
1: โอ้โห
3: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ
1: ้
3: าแล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
1: ๆ
3: ครับ
1: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
3: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
1: ครับผม
3: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
1: ่ต้องรีบออกมา
3: ถูกต้องครับ
1: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
3: ใช่ครับ
1: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
3: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อนตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
1: า
3: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลาย
1: ครับ
3: ดังนั้นเขาก็จะรับย่าหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ณช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
3: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
1: โอ้โห
3: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
1: ครับครับครับ
3: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย่างชัดเจน
1: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
3: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
1: ใช่
3: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
3: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
1: ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
3: ใช่
1: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
3: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเราน
1: ะ
3: ครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
3: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย บางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: คร
3: ับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่กับพวกเรานั่นเองนะครับ
3: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work With A Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ย
4: สามัญประจำบ้านตอนกลากับเกลื่อนไม่เหมือนกันนะ

0: มองอะไรของเขาจ้องเราใหญ่เลยอ่ะหรือว่าเป็นพวกโรคจิต
1: เกาตัวเฉยเอง
0: แล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยคันเขยอขนาดเนี้ย
1: นี่ผมเป็นเกลื่อน
0: อีสอแปลกอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ไม่ใช่เกลื่อนค่ะเขาเรียกว่ากากค่ะ
3: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
1: แล้วกากกับเกลื่อนนี่มันไม่เหมือนกันหรอครับคุณพยาบาล
2: ไม่เหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะทั้งกากและเกลื่อนเนี่ยเกิดจากเชื้อราทั้งคู่แต่เป็นเชื้อราคนละชนิดกันค่ะเกลื่อนเนี่ยจะเกิดในผู้ที่มีเหงื่อออกมากหรือคนที่ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศไม่ดีฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นกันมากในช่วงอากาศร้อนๆแล้วก็จะพบบ่อยในบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันมากเช่นบริเวณหน้าต้นคอหน้าอกและก็หลังนะคะโดยจะมีลักษณะเป็นจุดขาวขนาดเล็กๆบริเวณรูขุมขนและก็ขยายตัวรวมกันเป็นปื้นใหญ่ส่วนกลากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผื่นแดงๆเป็นวงกลมนะคะมีขอบชัดเจนจะมีอาการคันมากๆเลยค่ะโดยบริเวณที่พบบ่อยเนี่ยก็ได้แก่บริเวณที่อับชื้นเช่นขาหนีบก้นรักแร้ง่ามเท้าซอกนิ้วมือโดยหากเกิดที่ซอกนิ้วเท้าเราก็จะรู้จักกันในชื่อว่าฮ่องกงฟูดแต่ถ้าเกิดที่ขาหนีบหรือก้นเนี่ยชาวบ้านก็มักจะเรียกว่าสังคังกลากเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรกบ่อยๆหรือว่ามีโอกาสบาดเจ็บที่ผิวหนังค่ะ
1: แล้ววิธีการรักษาครับ
2: จริงๆเนี่ยวิธีการรักษาทั้ง2โรคเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้มากเลยนะคะคือต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่าให้ร่างกายสกปรกแล้วก็หมักหมมโดยเด็ดขาดเลยนะคะต้องอาบน้ำทุกวันวันละ2ครั้งหลังอาบน้ำแล้วเนี่ยก็ต้องเช็ดตัวให้แห้งสนิทนะคะอาบทาแป้งฝุ่นบริเวณข้อพับเพื่อให้แป้งเนี่ยช่วยดูดซับความชื้นส่วนเสื้อผ้าเนี่ยต้องซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งสนิทด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าแพทย์เนี่ยก็จะได้จ่ายยาให้ถูกต้องเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
4: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

สร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
2: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
1: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1

0: ข็มทองก็กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
1: ท่านเจ้าเมือง

0: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
1: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
0: ทำงานก่อนแล้ว
1: ไปๆเร็วค่ะ
2: เจ้าค่ะ
1: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
4: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
5: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
6: กะลาปะปะ
7: กะลาปะ
6: กะลาปะ
8: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
9: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
8: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
5: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
8: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
8: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
1: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
8: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
1: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
8: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
1: เข้ามาเอาสิจบปัน
8: งานไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
3: กะลาปะกะลาปะ
8: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
9: เออเจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
8: เออปล่อยข้าปล่อยข้า
1: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ๋
9: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
8: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
9: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
9: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: โอ้โหพลังสามารถทิฐินี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
8: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
1: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
8: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิ

0: โอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้ารูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่าของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
6: จ้าแม่

0: ผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไง
3: บ้าง
4: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
4: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: วันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษพงษ์หน่อยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำขึ้นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
0: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ
2: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็เตรียมเรื่องราวข่าวสารออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องทำอะไรนะสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลย

0: ดีคุณครูเพื่อนยาและฉันเองเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะกับคุณครูปาริชาติชัยงามและวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารค่ะจะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆอยากฟังไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีเรื่องการระมัดระวังภัยนะคะอันตรายจากการเดินทางในการเดินทางมาโรงเรียนเด็กๆบางคนก็บอกว่านั่งรถประจำทางมาใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่มาส่งนะคะโดยขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนค่ะและบางช่วงนะคะของถนนค่ะก็จะมีการจราจรที่ติดขัดตลอดเลยคุณครูปิงนะคะเห็นเด็กๆบางคนไม่สวมหมวกกันน็อกเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์คุณพ่อคุณแม่มาและบางคนก็นั่งแล้วก็เปิดกระจกค่ะรถยนต์เด็กๆคิดว่าอันตรายไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: ตรายเพราะฝนเข้ารถ
0: ไม่ใช่แค่ขี้ฝุ่นเข้ารถค่ะลูกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆ เปิดหน้าต่างรถยนต์แล้วเอามือออกมาแบบนี
1: ้
0: จะเกิดอะไรขึ้นคะบางคนก็เอาหน้ายื่นออกมาดูเป็นยังไงคะอาจจะเกิดการเฉี่ยวชนนะคะเด็กๆได้เพราะว่ารถที่ขับมาด้านข้างนะคะก็ไม่ทันระวังใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆยื่นมือหรือหน้าของเด็กๆออกไปก็อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเวลาเรานั่งรถเราต้องนั่งอย่างไรทำอย่างไรเราต้องทำอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆนะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่อคุณแม่หรือรถจักรยานยนต์เด็กๆต้องสวมหมวกกันน็อกค่ะเพื่อระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางแต่ถ้าเด็กๆนั่งรถอะไรคะรถยนต์เด็กๆก็จะต้องทำอย่างไรคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วบางคนใช้คาซีใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆ เปิดหน้าต่างแล้วยื่นมือออกไปได้ไหมคะใช่แล้วค่ะและวันนี้คุณครูปิ๊งเจอเหตุการณ์มาด้วยนะคะมีเด็กคนหนึ่งนั่งรถประจำทางมาโรงเรียนรถนะคะก็ขับพาเด็กๆนะคะที่มาโรงเรียนวังไกลกังวลของเรานะคะตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนใช่ไหมคะก็มากันหลายคนเลยค่ะพี่ๆนะคะก็นั่งมากับเด็กๆแต่มีเด็กหนึ่งคนค่ะโอ้โหนั่งรถแล้วก็ยื่นหน้าออกมาทางหน้าต่างค่ะเด็กๆคิดว่าปลอดภัยไหมลูกใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ยอมระมัดระวังตนเองนะคะตอนที่รถจอดเด็กคนนี้เขาก็กระโดดลงมาจากรถด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นอย่างไรคะอันตรายมากๆเลยตอนที่กระโดดลงมาเด็กคนนี้ค่ะหกล้มค่ะหกล้มแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยเพราะว่าสะดุดตอนกระโดดแล้วเท้าพลิกค่ะล้มแล้วก็หัวเข่ามีเลือดไหลหน้าโรงเรียนของเราเลยน่าสงสารมากๆเลยแต่ว่าเด็กๆนำไปทำแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆเวลาเด็กๆลงจากรถทำอย่างไรคะลูกต้องลงอย่างระมัดระวังถ้าเป็นรถโดยสารของโรงเรียนหรือว่าเป็นรถประจำทางต่างๆเด็กๆก็ต้องค่อยๆก้าวเดินใช่ไหมคะก้าวลงบันไดมาไม่สามารถกระโดดได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะและวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะ วันนี้น้องมากี้มีเรื่องราวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: ส
0: ับ
2: ปะรด
0: สับปะรดมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสับปะรดคะ
2: หนูกินสับปะรดเยอะเกินไปก็เลยปวดท้อง
0: อ๋อเมื่อวานนี้หรอคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
2: แม่พาไปหาคุณหมอ
0: แล้วคุณหมอบอกว่ายังไงคะลูก
2: คุณหมอบอกว่าอยากกินเยอะเกินไป
0: อาจจะทำให้ปวดท้องได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหแล้วหนูหายแล้วหรือยังคะ
2: หายแล้ว
0: หายแล้วใช่ไหมลูกคราวหน้านะคะหนูต้องกินพอประมาณนะคะอย่ารับประทานเยอะเกินไปนะลูกได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเป็นอะไรคะรับประทานสับปะรดเยอะเกินไปแล้วก็เลยปวดท้องเพราะเด็กๆทราบไหมคะว่าสับปะรดสับปะรดมีวิตามินนะทำไมถึงกินแล้วปวดท้องล่ะ
1: เพราะว่าเยอะเกิน
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะเรากินเยอะเก
0: ินผลไม้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแต่ถ้าเด็กๆนะคะรับประทานมากจนเกินไปเด็กๆก็อาจจะเป็นยังไงปวดท้องได้เพราะว่าผลไม้บางชนิดค่ะมีกรดเขาเรียกว่ากรดนะคะในการช่วยระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายแต่พอรับประทานเข้าไปมากเกินก็อาจจะทำให้ลำไส้ของเด็กๆนะคะปั่นป่วนเลยทำให้เป็นยังไงปวดท้องนั่นเองเด็กๆต้องรับประทานแต่พอประมาณนะลูกและวันนี้ใครอยากจะมีเรื่องราวออกมาเล่าอีกนะขอเชิญน้องมะลิค่ะวันนี้มะลิอยากเล่าเรื่องอะไรคะ
2: แม่พาหนูไปที่ตลาด
0: ที่ตลาดนะคะไปทำอะไรคะลูก
2: แม่พาหนูไปซื้อผลไม้
0: ซื้อผลไม้อะไรคะ
2: แตงโม
0: ซื้อแตงโมมาเหรอคะแล้วทำแล้วซื้ออะไรอีกไหมลูกซื้ออะไรอีกคะ
2: ซื้อข้าวไปให้น้องกิน
0: ซื้อข้าวไปให้น้องรับประทานด้วยข้าวอะไรคะที่ซื้อไปให้น้อง
2: ไข่เจียว
0: ข้าวกับไข่เจียวใช่ไหมคะแล้วหนูได้รับประทานแตงโมที่ซื้อไปด้วยไหมคะแตงโมของหนูสีอะไร
2: สีแดง
0: สีแดงใช่ไหมคะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานใช่ไหมลูกแล้วเอ๊ะแตงโมมีเมล็ดแตงโมสีอะไรนะสีดำๆใช่ไหมคะแล้วหนูคายเมล็ดแตงโมไหมคะหนูได้กลืนลงไปไหมไม่ได้กลืนใช่ไหมลูกโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้มะลิหน่อยค่ะมะลิออกมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็กๆไปที่ไหนมาไปที่ตลาดมาไปกับใครคะไปกับคุณแม่และเอ๊มะลิบอกว่าไปซื้ออะไรที่ตลาดบ้างคะลูก
1: แตงโม
0: แล้วก็ซื้ออะไรอีกนะคะซื้อข้าวให้น้องด้วยเป็นข้าวอะไรคะข้าวกับไข่เจียวค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเองนะคะได้พบเจอเหตุการณ์มาหรือเด็กๆนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางค่ะออกมาบอกเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารค่ะให้เพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปสนทนาข่าวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ือแตะหูค่ะ
1: เอามือวางที่ตักค่ะยกมือค่ะน้องกุ้ยช่ายค่ะน้องกุ้ยช่ายมีเรื่องราวอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: เมื่อเช้าแม่ทำข้าวมันไก่ให้หนูกินค่ะ
1: โอ้โหน่ารับประทานจังเลยค่ะข้าวมันไก่ของคุณแม่ทำเองเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วหนูรับประทานหมดไหมคะ
2: หมด
1: หมดเลยใช่ไหมลูกรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง
2: มีไก่แล้วก็มีน้ำซุปแล้วก็มีซอส
1: อร่อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะแล้วหนูรับประทานอะไรอีกไหมลูก
2: แล้วกินเสร็จหนูก็กินนมค่ะ
1: ดื่มนมต่อด้วยใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าเช้านี้ร่างกายต้องแข็งแรงแน่ๆเลยเพราะว่ารับประทานทั้งอาหารเช้าแล้วก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกคะ
2: แล้วหนูก็เข้าโรงเรียนค่ะ
1: แล้วหนูก็เดินทางมาโรงเรียนเหรอคะบ
2: ้
1: านหนูอยู่ไกลไหมลูก
2: ไม่ค่ะ
1: อยู่ไม่ไกลนั่นเองแล้วหนูเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: แม่พาหนูมาส่งแล้วหนูก็ซื้อน้ำใส่ขวดค่ะ
1: แม่

0: แม่ขับรถอะไรมาส่งคะ
1: รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอเชิญเอามือวางที่ตักก่อนค่ะแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องมาลีค่ะวันนี้มาลีมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปเที่ยวมา
0: หนูไปเที่ยวที่ไหนมาคะลูก
1: ที่โรงแรม
0: ที่โรงแรมเหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำอะไรมาคะ
1: ไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำไปทำอะไรคะ
1: แล้วมันจะมีเตียงให้พัก3คน
0: อ๋อหนูไปกับใครบ้างคะ3คน
1: กับพ่อกับแม
0: ่แล้วก็หนูใช่ไหมคะมีเตียงใหญ่เหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่ามีเตียงเล็กแยกกัน3คน
1: แบบว่าแม่จะมือนอนชั้นล่างแล้วพ่อนอนชั้นบนนะ
0: อ๋อเป็นเตียง2ชั้นหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วหนูสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แล้วหนูไปทำอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วจากนั้นมันจะมีไอติมด้วย
0: มีอะไรนะคะ
1: ไอติม
0: อ๋อรับประทานไอติมด้วยเหรอคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: แล้วจากนั้นมันจะมีซีเรียลให้ด้วยไอติมด้วย
0: อ๋อแสดงว่ามีไอศกรีมตอนอาหารเย็นหรืออาหารเช้าคะ
1: อาหารเย็น
0: อาหารเย็นแล้วก็มีซีเรียลด้วยเหรอคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อรับประทานตอนไหนคะ
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าแสดงว่ามีทั้งอาหารเช้าให้หนูรับประทานแล้วก็อาหารเย็นตอนที่หนูไปถึงโรงแรมใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วหนูรับประทานอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วจากนั้นพอจากแม่ล่ะพอเตรียมเสร็จจากนั้นหนูต้องไปเตรียมตัวเล่นน้ำ
0: อ๋อเมื่อหนูไปถึงหนูก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วหนูก็เตรียมตัวเล่นน้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหน่าสนุกไหมคะเพื่อนๆน่าสนุกใช่ไหมคะปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องมารีนะคะมีประสบการณ์ในการไปเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเลยอยากมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวบ้างใครเคยไปเล่นน้ำแล้วก็นอนโรงแรมเหมือนน้องมารีบ้างคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันมีลูกโอ้โหใช่แล้วค่ะเด็กๆอาจจะมีประสบการณ์นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังประสบการณ์ที่ตนเองสนใจได้นะคะหรือเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเด็กๆก็สามารถเก็บมานะคะจดจำมาและนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆนะคะจะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากอะไรคะจากกลองนั่นเองค่ะคุณครูวิ้งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะค่ะ

0: มีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆทำอย่างไรเคลื่อนไหวให้ช้าๆแล้วสัญญาณจังหวะเร็วล่ะคะ
1: ทำเร็วๆ
0: เคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเมื่อไหร
1: ่ตัวแท่งมันเป็นก้อนห
0: ินใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะเดี๋ยวเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะ

0: น้องเชอร์แตมทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ไก่ค่ะ
0: ไก่เหรอคะน่ารักมากเลยค่ะวิน้องดินล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูก
2: ทุบค้อนครับ
0: ทุบค้อนทุบค้อนแบบนี้เหรอคะอ๋อแล้วน้องเข้าเมาแล้วลูกทำท่าอะไรอยู่ครับ
2: หมุนครับ
0: หมุนโอ้ดีมากเลยค่ะท่าทางไม่เหมือนกันเลย

0: อยู่กับที่อยู่นะคะน้องเขาทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ขุดหาสมบัติ
0: ขุดหาสมบัติโอ้โหเยี่ยมมากค่ะวิน้องทาร่าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะตำส้มตำด้วยน่ารักมากโอโซนล่ะคะนกเงือกมีท่าใหม่ๆหลายคนเลยน้องกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
2: ถ่ายรูปค่ะ
0: ถ่ายรูปเยี่ยมมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: อุ๊ยลูกสาวทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: แมวค่ะ
0: เป็นแมวนะคะวิ่งแล้วน้องอันตาล่ะลูก
1: เพนกวินตัวเล็กค่ะ
0: เพนกวินตัวเล็กน่ารักมากเลยค่ะแล้วน้องซินเป็นอะไรคะ
1: เสือค่ะ
0: เสือนั่นเองน้องน็อตล่ะคะ
2: หุ่นไล่กาครับ
0: หุ่นไล่กาโหเพื่อนๆไปทางเป็นอะไรนะลูก
3: เป็น
0: หอยอยู่เหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะ

0: ใครเด็กๆเข้าแถวเป็น4แถวค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากให้เด็กๆนะคะวันนี้ต้องสังเกตผู้นำที่จะมาทำท่าทางนำเพื่อนๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้จัดแถวขยายยืดแขนออกแตะไหล่เพื่อนคนข้างหน้าจะได้มีพื้นที่นะคะขยับมานิดนึงแขนนี้ค่ะลูกสาวแม่ยืดแขนออกไปหน่อยเขาเรียกว่าการจัดแถวนะคะเด็กๆจะได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมยืนตรงๆเพื่อนค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะแถวตรงขอเชิญผู้นำนะคะออกมายืนด้านหน้าแล้วหันหลังไปให้เพื่อนหันหน้าไปหาเพื่อนผู้ตามพร้อมหรือยังจ๋าเอามือลงแล้วค่ะลูกสาวหนูจะทำท่าอะไรคะเอาโซนทำให้เพื่อนๆดูก่อนทำแบบไหนเอายึดพื้นแบบนี้นะคะวิดพื้นแบบนี้อุ๊ยต้องหาพื้นที่แล้วค่ะต้องถอยหลังไปอีกนิดนึงค่ะถ้าเพื่อนจะทำท่ายากต้องถอยหลังในการใช้พื้นที่นะคะอย่าให้โดนเพื่อนนะท่าอะไรดีคะ
1: ฉีกขา
0: ท่าอะไรนะคะ
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาแบบไหนคะเพื่อนจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้เพื่อนจะทำได้ไหมคะเอาท่าที่เพื่อนทำได้ด้วยนะคะท่าอะไรดีคะ
1: เต่าน้อย
0: จะทำยังไงคะเต่าน้อยเต่าน้อยแบบนี้นะคะทำท่าอะไรจ๊ะเอาท่าห้ามเหมือนเพื่อนห้ามเอาท่าเหมือนกันเอาท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ต
0: ้นไม้ทำแบบไหนจ๊ะทำแบบนี้นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนับด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะผู้นำอยู่ช่องนี้อยู่ช่องนี้ค่ะถอยมาช่องหนึ่งลูกพร้อมหรือยังคะทำท่าอะไรดีคะทำให้เพื่อนดูก่อนค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ต่อยมวย
0: ไม่ได้เมื่อกี้คุณครูปิงบอกว่าทำท่าให้เป็นยังไงกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: แมว
0: แมวแบบไหนจ๊ะทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ห
0: ัวใจทำแบบไหนจ๊ะทำให้เพื่อนดูทำแบบไหนดีจ๊ะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายพร้อมแล้วนะผู้ตามอย่าลืมดูผู้นำของตนเองนะคะแล้วก็ยืนในแถวด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะคะพร้อมแล้วนับด้วยนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหเปรี้ยมค่ะขยับถอยหลังไปนิดนึงค่ะอย่าชิดมากห้ามชิดมากขยับอีกขยับถอยหลังไปอีกขยายอย่าตัวติดเพื่อนนะจ๊ะเด็กๆต้องยืนห่างๆเพื่อนยืนห่างๆเพื่อนก้าวอย่ายืนใกล้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนทำท่าไม่ได้พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: หนูจะทำท่าอะไรลูก
1: เ
0: ตะขานะคะทำท่าอะไรดีคะดิน
1: ว
0: ิ่
1: ง
0: วิ่งทำท่าอะไรคะว่ายน้ำ
1: โช
0: กโชกพร้อมแล้วทำท่าตามผู้นำเลยค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9 10โอ้โหเปลี่ยนผู้นำค่ะเยี่ยมมากค่ะขึ้นมาแถวนึงขึ้นมาช่องนึงค่ะลูกห้ามยืนตัวติดกันค่ะแถวแรกตัวติดกันเดี๋ยวทำท่าไม่ได้นะจ๊ะอย่ายืนตัวติดกันค่ะก้าวถอยหลังนิดนึงเยี่ยมมากพร้อมหรือยังคะน้องๆทำท่าอะไรครับ
1: ฟันดาบ
0: แบบไหนคะแบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรคะ
1: กระโดด
0: กระโดดแบบไหนคะกระโดดแบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรคะหนูทำท่าอะไรดีคะ
1: ถือไอติม
0: ถือไอติมแบบไหนคะแบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรดีคะ
1: เตะขา
0: เตะขานะคะพร้อมแล้วทำท่าพร้อมผู้นำเลยค่ะ นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วนะขยับใจลังมาหน่อยลูกใครตัวชิดกันอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวทำท่าไม่ได้นะจ๊ะต้องดูพื้นที่ของตนเองด้วยพร้อมแล้วหรือยังทำท่าเลยดีจ๊ะสกายกบนะคะทำท่าเลยดีจ๊ะยีราฟทำท่าเลยดีจ๊ะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: ทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาฉีกขานะคะพร้อมแล้วทำท่าตามเพื่อนค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเด็กๆนะคะมีท่าทางหลากหลายมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้กลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10คราวนี้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูปิ๊งบ้างได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะแล้วยืดขาออกมานั่งสวยๆนะเอากระโปรงคลุมด้วยทุบขาหน่อยสินขาวันนี้คุณครูปิ๊งบอกให้ทำท่าตามใครคะใช่คุณครูปิ๊งให้ทำท่าตามคุณครูปิ๊งค่ะยืดแขนบ้างยืดไว้ดันไว้ขึ้นข้างบน

หมุนไหล่ด้วยหมุนไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมดีมากเลยปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองนะคะได้ดีขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะเด็กๆนะคะทำท่าทางตามความคิดจินตนาการของตนเองตามสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและหยุดได้นะคะในสัญญาณหยุดค่ะแล้ววันนี้เด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวนะคะผัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและผู้ตามค่ะเด็กๆนะคะคิดท่าทางตอนเป็นผู้นำใช่ไหมคะแล้วก็ทำตามผู้นำตอนที่ตนเองเป็นผู้ตามนั่นเองค่ะดีมากๆเลยนะคะที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะอยากทำไหมคะว่าแต่สัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็กๆหน่วยผลไม้ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้เรื่องหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีคลิปสนุกๆเป็นการ์ตูนมาให้เด็กๆได้ดูด้วยอยากดูไหมนะใครอยากดูปรบมือหน่อยค่ะมือวางที่ตักค่ะแล้วหันหน้ามาทางคุณครูปิ๊งเลยวันนี้นะคะ
1: ตอนผักผลไม้ปลอดสารพิษการกินผักผลไม้ทำให้ร่างกายได้รับคุณค่าสารอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุถือเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเลือกซื้อไม่ถูกวิธีหรือล้างไม่สะอาดก็อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะในผักผลไม้อาจจะมีทั้งเชื้อโรคและพยาธิสารพิษตกค้าง

0: ใช้สารเคมีน้อยกว่าพยายามกินผักผลไม้ให้หลากหลายอย่ากินผักผลไม้ซ้ำๆชนิดเดียวกันนานเกินไปเพื่อประโยชน์ด้านโภชนาการและหลีกเลี่ยงการรับสารพิษสะสมเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งเพาะปลูกที่เชื่อถือได้และลองปลูกผักสวนครัวกินเองแบบง่ายๆก็จะยิ่งเพิ่มที่กินผักผลไม้ทั้งทีต้องเลือกกินแบบปลอดสารพิษนะครับ
1: ทุกวันนี้ทุกคนหันมารับประทานผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าต้องการที่ได้รับประโยชน์จากผักและผลไม้แต่ว่าผักผลไม้ในบางครั้งก็อาจจะมีสารตกค้างอย่างเช่นยาฆ่าแมลงอาจจะทำให้ท้องเสียมือชาตาผ้ามัวนะคะหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาเช่นโรคมะเร็งโรคระบบทางเดินหายใจก็เป็นได้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะหันมาเลือกซื้อพร้อมกับเลือกวิธีล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธีนะคะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากผักและผลไม้ให้มากที่สุดค่ะ
2: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ผักผลไม้ปลอดสารพิษเลือกซื้อเลือกกินอย่างไรเผยแพร่โดย Social Marketing Thailand ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเขาบอกว่าให้ทำอย่างไรคะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตครับเมื่อสักครู่ที่น้องน็อตดูคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอเขาบอกว่ายังไงบ้างคะ
3: ล้างผัก
2: ล้างผักแล้วทำอะไรอีกคะ
3: ปลูกผักสวนครัวตัวเองก็ได
2: ้อาจจะปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองได้ใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะน้องใครดีนะที่นั่งตัวตรงๆน้องกรีนค่ะในคลิปวิดีโอบอกว่าในผักและผลไม้อาจจะมีอะไรคะ
3: มีของอะไรเราต้องเอาไปล้างกล่องรับประทาน
2: มีอะไรคะที่เป็นอันตรายคะ
3: สารเคมี
2: สารเคมีใช่ไหมคะจากยาฆ่าแมลงใช่ไหมลูกหรืออาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ฉะนั้นต้องทำอย่างไรคะ
3: เอาไปล้างก่อน
2: เอาไปล้างก่อนใช่ไหมคะก่อนจะรับประทานใช่ไหมลูก
3: ใช่
2: ปรบมือให้น้องกีนหน่อยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เลยมีผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานมากๆเลยเช่นอะไร
4: แอปเป
2: ิ
4: ้ล
2: แอปเปิ้ลเด็กๆชอบรับประทานไหมคะชอบใช่ไหมลูกเพราะว่ารสชาติของแอปเปิ้ลอร่อยไหมคะ
4: อร
2: ่อยใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานอย่างไร
4: ปอก
2: เปลือกด้วยใช่ไหมคะรับประทานตรงไหนอะลูก
4: ตรงเน
2: ื้
4: อ
2: ตรงเนื้ออย่าลืมนำเมล็ดออกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆขาแอปเปิ้ลนี่แหละตัวที่มียาฆ่าแมลงหรือว่าสีที่เคลือบผิวแอปเปิลอยู่เยอะมากเลยคุณครูปิ๊งเคยดูข่าวว่าแอปเปิลนะคะเขาเอาไปเคลือบเพื่อให้เงาจะได้สวยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นอันตรายตอนรับประทานไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นอันตรายตอนที่เรานำมารับประทานฉะนั้นเด็กๆ เวลาจะรับประทานผลไม้จะต้องล้างทุกครั้งวิธีการล้างก็มีดังนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการล้างกันว่าเราล้างอย่างไรได้บ้างผลไม้นั้นถึงจะสะอาดนะคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็ได้ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าวิธีการล้างมีอะไรบ้างที่จะทำให้ผลไม้หรือผักนั้นสะอาดค่ะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้ใช้ผงฟูนะคะ1ช้อนโต๊ะกับน้ำ20ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้15นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะลดสารเคมีหรือสารตกค้างได้ 80-95% ค่ะอย่างที่2ล้างด้วยด่างทับทิมนะคะ 20-30 เกรดกับน้ำ4ลิตรแช่ทิ้งไว้10นาทีค่ะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะลดสารเคมีตกค้างนะคะได้ 35-45% ค่ะและล้างผัก

0: ด้วยลดสารฆ่าแมลงนะคะด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะกับน้ำ4ลิตรค่ะโดยการเด็ดผักนะคะเป็นใบๆค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้10นาทีล้างด้วยน้ำสะอาดตามค่ะลดสารตกค้างนะคะได้ 29-38% ค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะกับน้ำ4ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้10นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะลดสารตกค้างได้ 27-38% ค่ะแต่วันนี้คุณครูปิงนะคะมีวิธีการล้างด้วยด่างทับทิมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะว่าแต่เด็กๆรู้จักด่างทับทิมไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก เป็นอย่างไรอะคะ
1: เป็นดำๆ
0: เป็นดำๆเหรอคะเป็นสียังไงคะ
1: ม่วง
0: ดำๆอ๋อเป็นสีม่วงๆดำๆเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเด็กๆปลายทางล่ะคะรู้จักด่างทับทิมหรือยังคะอันนี้คือด่างทับทิมค่ะที่คุณครูปิงนะคะนำมาให้เด็กๆค่ะได้ดูกันว่าเป็นอย่างไรด่างทับทิมนะคะจะมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆนะคะเป็นเกล็ดเล็กๆใช่เป็นเหมือนผึกใช่ไหมคะแต่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นใช้ในปริมาณมากได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าให้ใช้ 20-30 เกล็ดกับน้ำ4ลิตรเลยค่ะคุณครูปิงนะคะใช้น้ำเพียงเล็กน้อยฉะนั้นคุณครูปิงใส่เยอะได้ไหมไม่ได้ค่ะเราจะใช้เพียงแค่ปลายช้อนนิดเดียวปลายช้อนแค่นิดเดียวเรากะปริมาณนะคะ4ลิตรจะใช้เยอะมากนะคะน้ำแต่ว่าเราใช้แค่น้ำลิตรเดียวใช้แค่ปลายช้อนนิดเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทดลองล้างผลไม้เขาบอกว่าให้เด็กๆแช่ไว้กี่นาทีกี่นาทีคะกี่นาทีนะลูก10นาทีใช่ไหมคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอะไร
1: น
0: ้ำสะอาดวันนี้คุณครูปิงก็มีน้ำมา2กะละมังน้ำกะละมังแรกคุณครูปิงจะใส่ด่างทับทิมไว้และให้เด็กๆดูนะคะว่าแช่10นาทีเมื่อถึง10นาทีแล้วเราจะล้างออกด้วยน้ำอะไรคะ
1: น้ำสะอาด
0: น้ำสะอาดค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปปลายช้อนให้ก่อนนะคะเด็กๆต้องสังเกตสิคะเมื่อใส่แล้วเกิดอะไรขึ้น
1: มีสีม่วงขึ้นมาเป็นสีม่วง
0: นั่งที่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆน้ำกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะตอนนี้แล้วเราก็จะใส่อะไรลงไปคะผลไม้ลงไปใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทน1คนนะคะออกมาล้างผลไม้ให้เพื่อนๆดูค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะใช้นะคะกะละมังนะคะและลองให้เด็กๆทดลองการล้างผลไม้นะคะโดยแช่นะคะด่างทับทิมแบบคุณครูปิงก็ได้หรือจะใช้เกลือก็ได้นะคะในการล้างผลไม้ค่ะโดยให้เด็กๆนะคะอาสาสมัครค่ะออกมาช่วยคุณครูนะคะสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ทำได้ไหมคะเด
1: ็
0: กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรานะคะก็จะนำผลไม้ที่ล้างนะคะให้ใส่ไว้ในตะกร้านะคะเพื่อให้เสด็จน้ำนั่นเองเพื่อให้น้ำนะคะแห้งเพื่อให้ผลไม้แห้งก่อนนะคะเด็กๆนำใส่ตะกร้าไว้แบบนี้ได้เห็นไหมคะตากให้แห้งเสียก่อนแล้วเราถึงจะนำไปทำอะไรคะรับประทานนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะจะช่วยนะคะลดสารเคมีตกค้างที่อยู่ในผลไม้ของเด็กๆที่เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาทดลองล้างผลไม้กันแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะผลไม้สะอาดขึ้นใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราค่ะจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกแล้วค่ะเด็กๆอยากทำหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆยกมือขึ้นมาเลย

0: างลงค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยนะคะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะเด็กๆจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะ
1: ด
0: ินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้เด็กๆนะคะใช่แล้วค่ะจะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมนี้ค่ะตัดปะภาพผลไม้ค่ะเอว่าแต่วันนี้

0: คุณครูปิ๊งมีภาพผลไม้ให้เด็กๆหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่มีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะกระดาษสีค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและกรรไกรปลายมนค่ะเด็กๆคะวันนี้เราใช้กรรไกรเด็กๆเอาไปตัดอะไรนะ
1: กระดาษ
0: กระดาษนะคะเอาไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะลูกเป็นอันตรายนะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรา3กิจกรรมเด็กๆสามารถเลือกทำกิจกรรมใดก็ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะวาดภาพผลไม้ก่อนเพราะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งมีภาพผลไม้ให้เด็กๆไหมมีไหมคะไม่มีเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวาดภาพผลไม้เองค่ะโดยเด็กๆต้องคิดก่อนว่าเด็กๆจะวาดภาพอะไรที่เด็กๆชอบเช่นวันนี้คุณครูปิ๊งอยากได้ภาพแอปเปิ้ลคุณครูปิ๊งก็จะวาดภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคล้ายๆอะไรนะหัวใจเหรอคะแต่ว่าคุณครูปิ๊งจะวาดภาพให้ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดกระดาษมาแปะถ้าใครอยากวาดส้มได้ไหมได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันเด็กๆอยากวาดภาพอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้วาดภาพอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นผลไม้เด็กๆวาดแค่เส้นรอบรูปแบบนี้เพราะว่าวันนี้เราจะตัดอะไรตัดกระดาษเอแอปเปิ้ลของคุณครูปิ๊งสีอะไรคะสีแดงคุณครูปิ๊งนะคะก็จะตัดกระดาษมาปะติดตรงที่เป็นภาพแอปเปิ้ลของครูปิ๊งตัดเป็นเส้นตรงๆแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเด็กๆนะคะก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเด็กๆนะคะสามารถตัดกระดาษนะคะชิ้นเล็กๆเลยก็ได้หรือชิ้นประมาณคุณครูปิ๊งแบบนี้ก็ได้นะคะตัดเป็นเส้นอะไรก่อนเส้นตรงยาวๆก่อนแล้วก็มาตัดเส้นสั้นใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆตัดกระดาษนะคะได้เยอะแล้วสมมุติว่าคุณครูปิ๊งตัดได้เยอะแล้วคุณครูปิ๊งก็จะทาอะไรคะทากาวเพื่อจะปะติดอย่าลืมต้องปาดไม้ทากาวทุกครั้งใช่แล้วค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทากาวแล้วอย่าเพิ่งทาหมดรูปนะเพราะว่าเดี๋ยวกาวจะแห้งเสียก่อนทาบริเวณที่เด็กๆจะติดก่อนแล้วก็นำกระดาษติดวางลงไปแบบนี้เป็นงานปะติดนะภาพที่เด็กๆนะคะตัดไว้นั่นเองทำได้ไหมคะติดให้เป็นยังไงเลยเต็มๆทั่วๆเลยนะคะยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากแต่ว่าเด็กๆต้องวาดอะไรก่อนวาดภาพผลไม้ของตัวเองก่อนนะเด็กๆต้องคิดแล้วนะว่าเอ๊จะวาดรูปอะไรดีนะคะเมื่อเด็กๆค่ะปะติดกระดาษเสร็จแล้วเด็กๆเอาไปทำอะไรคะเอาไปตากให้แห้งก่อนนำมาบอกเล่าผลงานให้คุณครูจดบันทึกนะคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆเลือกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมเหมือนเดิมเลยตามข้อตกลงของเราก็คือต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกี่กิจกรรมนะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้เด็กๆถึงจะเข้าเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นได้นะคะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ

ถ้าเด็กๆอยากเลือกเล่นนะคะแต่ในมุมต่างๆเด็กๆต้องทำตามข้อตกลงในการเล่นมุมด้วยนะใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดสัญลักษณ์นะคะที่เสื้อของเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆต้องเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กิจกรรมที่หนึ่งอะไรคะ
2: ต้อง ยิงกระหม่อมครับ
0: กับหลังหันครับกิจกรรมที่สองอะไรคะ
2: ห้องทำส
0: ีเชิญค่ะกิจกรรมที่สามล่ะคะตัดปะภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวปั๊มสัญลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะ